0: หมดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on theAuspicious occasions of Her Majesty the Queen's 4th cycle birthday anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น.
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็คือเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพ พร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต
0: ่
5: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be No. 1เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรม To Be No. 1ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกไฟกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคนพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ผู้ชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปจัดเชือกกับกฤษณารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่วัชนะธัญทรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3 พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง57 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: มาแก่หนุ่มสองคนมันจะกระเสือกกระสนมาซื้อขึ้นมาใหม่จึงมะจึงมะน้ำซ้ำขึ้นว่าทิพย์เดี๋ยวว่าทิพย์มาตกันลานมีแต่หัวล้านเน
2: ี่
1: ยมากเพราะว่าไอ้นี่ดูทีวีมากเพราะเพี้ยนว่ะ
2: ไม่แน่นะ
1: หมอดงเตี่ยมึงก็สี่พันล้านแค่เงินแสนเขามีเถอะวะต่อให้ว่าถึงเงินล้านเถอะวะถอยฟุ้ย
2: แหมลูกพี่ก
1: ็เดี๋ยวมันพ่อมาแท้หรอกอีแบบนั้นมันต้อง
2: เรียกให้หนักไปเลยแล้วถ้ามันไม่ยอมนะเราก็ไม่ต้องให้นาฬิกามันดีไหมพี
1: ่ความคิดของเองเฉียบหลิม
2: เฉียบแหลม
1: เฉียบแหลมนะแม่เองออกความคิดมานะเขาจะแบ่งให้พวกมึงอย่างงามเอ้ยอย่างงามทีเดียวแต่พวกเองช่วยกู
2: สบายสบาย
1: ให้สมกับที่พูดเธอว่าแล้วพวกเราจะ
2: สบายสบาย
1: การเตรียมคนของเราไว้ดีนะบางทีเราอาจจะได้เงินใช้ฟรีๆโดยไม่ต้องคืนนาฬิกามันก็ได้ไหมไอ้นี่ลุงเก๋าเขาชอบด้วย
2: ตะโกงฮะนะ
1: ไอ้อย่าพูดอย่างนั้นน่าเกลียด
2: ไม่คืนให้เขาก็โกงอ่ะสิ
1: เอออย่าพูดแม่เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่โสโสซะอย่างมันต้องเสียทั้งคืนทั้งหลอกงี้เราว่าเจ๊ไหมว่าเรา
2: เจ๊

0: อยใจไม่ดีเลยค่ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกเราไปตั้งหลายคนนะพวกมันจะไปทำอันตรายแล้วนะไปไม่ได้แน่จะทำได้อย่างนั้นสิคุณจอย
0: ก็จอยเป็นห่วงทุกคนนี่ค่ะ
2: เราจะทำงานให้เร็วที่สุดนะจะไม่ยอมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับมันเป็นอันขาดเลย
0: แต่พวกเรายังเจ็บกันอยู่นะคะ
1: เรื่องเล็กนะ
0: โธ่ทำไมเราจะต้องห้ามหันไม่รู้จบอย่างนี้ก็ไม่รู้รู้หรือเปล่าคะว่าเมื่อคืนน่ะทั้งคืนจอยนอนไม่หลับเลยมันเป็นห่วงสารพัดค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะที่เป็นห่วงผมว่าป่านนี้เพื่อมันคงจะเป็นห่วงเราเหมือนกันนะ
0: ทำไมจะต้องเป็นห่วงล่ะคะ
1: มันกลัวเราจะไม่ไปตามนัดเสีย
0: เงินเหรอคะพร้อมแล้วเหรอคะ
2: ไม่เอาไปแม้แต่บาทเดียว
1: แต่เรามีเงินปลอมที่ทางราชการมอบให้เรามาใช้นี่ไง
0: โอ้ยแบงค์ซูเปอร์แมนจะดีเหรอคะ
2: ดีใช่ เพื่อมันก็ไม่ทันสังเกตนะเพราะว่าเราจะเงินจริงๆปะหน้าไว้สัก 3-4 พันมันก็เพียงพอแล้วหน้าสำหรับโจรกระจอกกระจอกอย่างพวกมัน
0: เอ้ยระวังตัวกันหน่อยนะคะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับ
0: ไม่ห่วงได้ยังไงคะงานแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยมันเสี่ยงชีวิต
2: แต่ว่าคุณจออยู่ทางนี้ยังไงแล้วก็

0: อย่าให้ถันเซิงมันบุกตะลุยเข้ามาอีกล่ะ
1: มันคงไม่มาหรอกค่ะเพราะมันจับเอาคนของเราไปอย่างนั้นป่านนี้มันคงรอแล้วล่ะอีก2วันเท่านั้นนี่ค่ะ
2: ถ้าเราจะไปก่อน
0: บุกเข้าไปจนถึงเตียงนอนเข้ามาเลยทีเดียวแล้วมันจะได้รู้ว่าตลอดเวลาเราไม่ได้กลัวอะไรมันเลยแม้แต่น้อย
1: ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะเราก็ไม่ควรจะประมาทฝีมือของมันนะคะเพราะมันเนี่ยมีนักล่าฝีมือฉกาจชะกันทั้งนั้นเลย
0: ไม่ต้องห่วงฮะเราเตรียมแผนรับมือมันเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: าไปกันแล้วล่ะหนูจอย
1: ค่ะไปแล้วทุกคนน่ะรู้แล้วแต่มั่นใจด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะคุณลุง
0: ลุงเองก็มั่นใจว่าเราจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะกลับมา
1: คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละมั้งคะ
0: ไม่มี
1: เมื่อคืนน่ะหนูนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นกังวลไปสารพัด
0: ลุงเองก็เหมือนกันนะมันอิบหลับเอาตองฟ้าจะสางนี่เองแม่ฝนมันตกบ่อยๆ อย่างนี้หลับสบายเอ๊ป่างนี้หนูเองหน้าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
1: เห็นพี่ชาติกับพี่ธงบอกว่าถันเซิงจะไม่ทำอันตรายหรอกค่ะ
0: ไอ้ที่นั่นมันคงไม่ทำหรอกแต่ว่าเรื่องอาหารกลางกินสิไม่รู้มันจะทำยังไงโธ่ทำไมมังหกลายอย่างนี้ก็ไม่รู
1: ้ไอ้นาก็คงเอาตัวรอดได้หรอกค่ะคิดว่ามันคงไม่ร้ายกาจจนเกินไปนักอย่างน้อยๆไอ้นาก็ไม่ใช่คนปากร้ายอะไรคุณลุงไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ
0: ห้ามอะไรก็พอจะห้ามไหลหรอกหนูแต่ว่าห้าม
1: ความรู้สึกส่วนลึกไม่มีใครห้ามได้หรอกค่ะ อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณลุงมันก็เป็นความจริงหรอกค่ะไอ้นาไม่น่าจะเป็นเป้านิ่งของมันเลย
0: มันฆ่าหลายมันคงฆ่านะ
1: อาจจะเป็นคำขู่ละมั้งคะ
0: ไม่หรอกถังเซิงมันเลือกเข้าตาแล้วมันฆ่าหลายมันจะต้องฆ่าแน่ๆ
1: งั้น
0: คงเร็วๆอย่างถังเซิงมันยิ่งกว่าทิ้งหมาเกิดเสียอีกนะจะบอกให้รั่วไว้นะมันจะขับคำเจ้ามาหลายก็หลายใครจะไปรู้มัน
1: เอ๊ะถ้าอย่างนั้น
0: ลุงรู้สังหลังของมังดีว่ามังจะมาไม้ไหนกับเราลีไม่ลีเราจะสูงทั้งไมโครฟิล์มแล้วก็ลูกสาวของลุงนะอนุจอยนะ
1: เราก็เสียทีมันสิคะ
0: ไม่หรอกเราจะไม่เสียทีมังอีกต่อไปเราจะต้องเอาชนะมังให้จงไหลแม้แต่จะแลกด้วยชีวิตเราก็ยอม
1: ชักจะยังไงซะแล้วหรือสิลุงเสียนฟงพูดเหมือนคนไม่มีสติหรือว่าสมองของแกได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกซ้อมอย่างนั้นเหรอโอ้นี่แกจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเจ้าพระคุณขออย่าให้แกเป็นอะไรไปเลยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถอะ
0: อ้าวเราทำไมอนุจอยมองลุงอย่างงั้นอ่ะมีอะไรคล่องใจหรือยังไง
1: เปล่าหรอกค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าหนูมองลุงมังชอบกงชอบกงนะ
1: โทษคุณลุงคะอย่าคล่องใจอะไรเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวหนูพาคุณลุงไปเดินเล่นดีกว่าแดดอ่อนๆอย่างเงี้ยอาจจะทำให้อารมณ์ของคุณลุงดีขึ้นบ้างก็ได้ค่ะธรรมชาติยามเช้างามมากนะคะงามกว่าฮ่องกงมากนะ
0: อ้าวกอลี่ไปเล่นเล่งรับแดกยามเช้าดูมังกรีมังกังเอาละถ้าอย่างนั้นก็นำลงไปสิหนูจอย

0: กิดมาลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพ

0: ตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เฮ้ยทำไมมันยังไม่มาสักทีนะพี่สอนี่มันสายมากแล้วนะพี่นะ
1: ก็ถึงว่าสินะ
2: เอ้ยใจร้อนมาด่าเนี่ยมึงมันก็มาเว้ยกูให้เห็นดูต้นทางไว้ละเพราะนั้นไอ้ทิศอย่าไปตกไปหน่อยละ
0: มันคันไม้คันมือนะพี่นะ
2: เป็นเหตุด้วยไง
0: ฮะท้อพี่พูดเล่นดิหน้าสิวหน้าไอ้โจ้งี
2: ้ใช
0: ่หน้าสิวหน้าขวานก็พี่ก็บอกว่ามันจะมาไม่เกินสี่โมงเช้าแล้วมันจะปลาเข้ามาตั้งเที่ยงวันนะมันยังไม่โผล่หัวไม่เห็นเลยสงสัยมันจะเล่นละครตบตาพี่หรือมั้ง
2: เอ้ยไม่อะ
1: พี่รู้จักใจเขามันได้ยังไงว่ามันจะไปหักหลังพี่อ่ะ
2: ค
1: ือ
0: ไหนล่ะคืออยู่นั่นน่ะนึกแล้วทีเดียวว่าพี่เราจะไม่มีความมั่นใจ
1: ใช่
0: ไอ้สองหนุ่มนั่นน่ะมันอาจจะไม่มีอะไรเล่นแล้วก็เป็นได้นั่นก็เลยเพ่นนาฬิกาสับลังเคนั่นน่ะมันจะมีค่าอะไรนอกจากนาฬิกามันจะมีค่าอะไรนอกจากนาฬิกาเก่าๆไม่มีราคาค่างวดมันก็

0: เกสรออกตามลายฟันกูรำคาญรู้ไหมกูเราใช้ความคิด
1: ต่อเริ่มโกรธแล้วเหรอ
0: เออกลิ้วเว้ย
1: กะตะกี้ยังตลกอยู่นี่นะไงเปลี่ยนอารมณ์เร็วนักละผี
2: เนี่ยวอนจริงๆพี่นะผีไง
1: พี
2: ่วอนนะมึงอ่ะ
1: วอนอะไรวะ
2: วอนถูกบาทาอัดเข้าสี่โครงยังไงเล่าไม่น่าถามมันดีว่ะไอ้ง้าง
0: เน่เน่เน่เน่เน่นี่ขอโทษนะคุณไอ้สองตัวนี่จะปิดปากยังฮะพูดจริงแล้วต้องการให้กลัวบาทาปิดปากฮะ
1: ไม่ต้อง
0: นะ
1: ไม่ต้อง
2: สงบปากคำซะดีๆไม่ต้องพูดทั้งสิ้นไว
0: ้
2: เรื่องนี้นะกูจะเป็นคนลงมือเองแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยจริงไหมพี่ต๋อ
0: เออไปช่วยหน่อยพูดแล้วพูดเป็นคนหน่อยเออนั่น
2: อะไร
0: เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะมาแล้วเว้ยเฮ้ยเตรียมตัวว่ะ
2: เฮ้ยไหนพี่ไหน
0: สองหลวงนั่นเหรอเพ่เออนั่นแหละมาแล้วว่ะ

0: เธอไม่นึกว่าจะไม่มาซะแล้วสิครับ
1: ต้องมาสิไหนล่ะของ
2: จะเย็นก็ได้นะคุณบี
1: ผมเลือดร้อน
3: อ้าวพี่จะมารับของหรือว่าจะมาหาเรื่องกันแน่
4: ใช่
1: ต้องการยังไงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
2: เดี๋ยวน่าจะพูดเล่นเลย
3: คือ
2: ตอนนี้เงิน 10,000 บาทถ้วนตามสัญญา
0: ขอผมนับก่อนได้ไหมเน
2: ี่ยยังนาฬิกาอะไรอยู่ที่ไหน
0: อ๋อในการเราเตรียมมาแล้วแต่ว่า
2: แต่อะไร
5: นั่นสิยังไม่ไรอีกงั้นเหรอ
1: ลวดลายมากไปหน่อยละมั้งเห็นพวกเราเป็นมหาเศรษฐีหรือไงเรามีเงินแค่นี้เองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกเลย
0: เรื่องนะผมไม่สนใจนะสนแต่ว่าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนข้อตกลงสมัย
1: ข้อตกลงเลยข้อตกลงอะไรกันอีกล่ะก็ตกลงกันมาแล้วนี
5: ่อันไหนเราเพิ่งมาซื้อข้อตกลงอะไรอ่ะ
0: เราต้องการเงินเพิ่มอีก10,000 บาท
1: อะไรวะไม่มีทางหรอกมากเกินไปแล้ว
5: ทุกอย่างพวกฉันทำตามแกมาตลอดนะผิดจากข้อตกลงเก่านี่นะแล้วถ้าเราไม่ให้จะมีอะไรเกิดขึ้นไห
0: มอ๋อมีแน่แน่มีแน่และพวกมึงจะไม่มีวันได้นาฬิกาด้วย
2: คือลองดูสิ
5: เราให้โอกาสกันแล้วนะตัดสินใจซะดี
0: ๆนี่ไงละจ๊ะนาฬิกา
1: ไปไปไปยังไงอ่ะ
6: ไอ้กระทืบเอาไว้พวกเรา

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อก

0: ล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 27
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ช่มีเพียงผืนนาคาแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
1: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
0: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
1: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
0: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
1: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่จะสะท้อนถึงผลแห่งพฤติกรรมสังคมก้มหน้าเป็นอย่างไรเจ้าของเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศอาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาสมองและระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้ระบุว่าจินตนาการไม่ออกว่าอีก20ปีจะมีคนสมองเสื่อมมากแค่ไหนเพราะผลจากพฤติกรรมทุกวันนี้กว่าจะเห็นผลก็อีกนานหากเทียบกับ30ปีก่อนไม่มีมือถือหน้าจอคนออกกำลังเดินทั้งวันแต่ตอนนี้เล่นมือถือมากซึมเศร้าเยอะนั่งนานนอนไม่ตรงเวลามากขึ้นคือคนให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมกลางวันกว่าการนอนกลางคืนคงเพราะกลางวันสนุกกว่าฝันงานวิจัยบอกแบบนั้นการศึกษาแบบติดตามระยะยาว7ปีจาก Vanderbilt University Medical Centerติดตามผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่อายุ50และมากกว่า50ปีโดยใช้อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวแบบสวมข้อมือการตรวจ MRI สมองเป็นระยะซึ่งอาจารย์บอกว่าคนนั่งนานสมองส่วนความจำฮิปโปแคมปัสเสื่อมและฝ่อค่ะสูญเสียปริมาตรฮิปโปแคมปัสเร็วขึ้นและแม้จะออกกำลังกายตอนเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมองก็แก้กันไม่ได้ปัญหาคือคนไม่ตระหนักเท่าไหร่ฝากไว้ให้คิดพิจารณาและปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass

0: ยสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคการแข่งขันเป็นตัวเร่งให้นักธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพการแข่งขันช่วยให้บรรยากาศของการตลาดเข้มข้นไปด้วยการต่อสู้อย่างคึกคักมีชีวิตชีวาไม่มีการแข่งขันคือการหยุดนิ่งอยู่กับที่คือการพายเรือในอ่างคือความถดถอยของธุรกิจนั้นๆทำให้คนเราขาดโอกาสที่จะทำอะไรๆให้ดีขึ้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครอง

0: อร่อยไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาแตงกวาเนื้อสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมหรือจะเป็นส้มโอทับทิมสยามเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายทับทิมรสหวานฉ่ำไม่มีรสขมติดตามไปที่ร้านส้มโอคุณภาพนะคะอยู่ด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
4: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
2: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
1: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
2: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
6: Mass FM

0: ชียงใหม่ในโลกนี้ไม่มีใครต้องการจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และเมื่อถึงจุดหนึ่งเราทั้งหลายก็จะแสดงออกถึงการป้องกันตัวเองซึ่งการป้องกันตัวเองนี้อาจจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของแรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธความมีเหตุผลในคำวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการบ่อนทำลายตัวผู้ส่งสารเลยทีเดียวค่ะการป้องกันตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเรียนรู้งานต่างๆอีกทั้งบุคคลที่มีบุคลิกชอบป้องกันตัวเองก็มีแนวโน้มที่จะพูดในที่ประชุมมากกว่าบุคคลทั่วไปแต่การพูดดังกล่าวมักจะเป็นการพูดแทรกผู้อื่นที่กำลังพูดอยู่และ1ใน4ของคนที่ชอบป้องกันตัวเองนั้นก็มักจะปรับตัวให้เข้าภารกิจใหม่ๆได้ยากกว่าคนทั่วไปค่ะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
4: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053 140 232และโรงเรียนอนุบาลวารี053 241 163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ ตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: แบบไหนที่ Mass FM Your Happiness

คุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพสำหรับรายการอาหารประกอบด้วยข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมกไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาเป็นต้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ก่อตั้งเมื่อวันที่6ธันวาคม2525จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน257คนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน52คนโรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสร้างสรรค์โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์และกระบี่กระบองซึ่งชมรมกระบี่กระบองของโรงเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยาพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากกรมพลศึกษาอีกทั้งโรงเรียนยังมุ่งเน้นการปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้บริหารครูและนักเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนและอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1ในปี2568และปี2569เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วได้ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในโอกาสต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์แก่สังคมสาธารณชนและช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 0530
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มน
5: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนนวัตกรคนเก่งในโอกาสคว้าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่จากการแข่งขันระดมสมองและสร้างนวัตกรรมระดับประเทศนั่นคือการแข่งขัน The EP Hackathon Season 4ที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดเพชรบุรีจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคและบริษัท SCBX จำกัดมหาชนภายใต้โจทย์สุดท้าทายการออกแบบระบบการเงินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟิสิกส์เพื่อช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากแรงดึงดูดทางการเงินซึ่งทีมนักเรียนวารีเชียงใหม่ได้พิสูจน์ศักยภาพและความอึดขั้นสุดด้วยการแข่งขันทอดสะพานไอเดียแบบแฮกเกอร์ทอนลุยเดือดตลอด24ชั่วโมงเต็มจนได้ข้อสรุปแนะนำเสนอผลงานในรอบพิชชิ่งด้วยนวัตกรรมชื่อ Entropy Zero ซึ่งสร้างความทึ่งให้กับคณะกรรมการด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านอุณหพลาศาสตร์ทางฟิสิกส์มาเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาหนี้สินของคนไทยอย่างเป็นระบบและจับต้องได้จริงด้วยความสามารถของสมาชิกทีมคนเก่งอเล็กซองฟ้าทองชาญโจเอกวีแช่มประเสริฐและปุญญวีฟองชัยครูที่ปรึกษามาสเตอร์สราวุธปุตตามาเลซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ของนักเรียนวารีเชียงใหม่ที่ไม่ได้หยุดแค่ในตำราแต่สามารถบูรณาการความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และ ขับเคลื่อนสังคมได้อย่างแท้จริงวารีเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนและขอเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนทุกคนก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากลวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้านพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตวารีเชียงใหม่สคูล Beyond Tomorrow 053140

0: ุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening.

ทุกวันก็จะเป็นวันที่ผ่านเลยไปผ่านไปพร้อมกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ก็ผ่านไปด้วยเหมือนกันอายุมากขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอๆในยุคนี้นะคะผ่านเลยไปไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดกันละกันค่ะงานเก่าของพี่ชีเพลงนี้ก่อนหน้านั้นมีโตศักดิ์สิทธิ์ครับสักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายผ่านไปแล้ววันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงเช้าของวันพระรหัสบดี4มิถุนายน2569นะคะบรรยากาศในการเดินทางเช้านี้คึกคักไปหมดเลยทีเดียวทุกเส้นทางรถแน่นรถติดโรงเรียนก็เปิดที่ทำงานก็เปิดแล้วเรียบร้อยเข้าสู่โหมดในการทำมาหากินทำงานหาเงินกันต่อไปกันละกันนะคะก็แน่นอนว่าวันนี้หลายๆคนก็ต้องเตรียมตัวออกจากบ้านกันแต่เช้ามากยิ่งขึ้นค่ะ4มิถุนายน2569เริ่มต้นเพลงฟังสบายๆจะได้อารมณ์ดีเริ่มต้นกับมื้อเช้าด้วยค่ะพลังเราจะได้มาทั้งพลังกายและพลังใจลุยกันต่อกับเช้าของวันทำงานกันนะคะไว้ไม่ดูอากาศเช้านี้กันค่ะเมื่อวานนี้หลายโซนฝนตกหนักมากทำไมหางดงไม่ตกในเมืองก็ไม่ตกนะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้สารพีจะเจอเยอะเลยสารพีเอ่ยหรือว่าจะเป็นโซนของสันกำแพงเจอค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็เรียกว่าหนักหน่วงกันเลยเพราะว่ามีทั้งกิ่งไม้หักโค่นแล้วก็มีในส่วนของน้ำที่ท่วมขังในบางจุดกันด้วยมากันครบเลยนะแถวบ้านพี่เตือนนี้ได้ยินแค่เสียงฟ้าร้องมาไกลๆแต่ว่าก็ปอบแปรเล็กน้อยคือถือว่าตกหรือเปล่าตกแค่เม็ด2เม็ดประมาณนั้นก็โชคดีนะทั้งเมื่อวานเนี่ยที่แถวๆโซนหางดงกาดฝรั่งเขามีกาดนัดด้วยถ้าเกิดฝนตกมานี่แม่ค้าร้องไห้แน่นอนนะคะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้สภาวะอากาศทั่วไปนะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่เราฝนฟ้าคะนองเบาๆ160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสถือว่าค่อนข้างร้อนเลยค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด25องศาและสูงสุดที่ 35.7 องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้าๆของเชียงใหม่บ้านเราก็เริ่มกันต่อกับการทำงานกันนะคะคุณฟังแล้ววันนี้บรรยากาศในการไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนอะไรประมาณนี้ของในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 4-21 มิถุนายนทยอยกันไปกันละกันวันนี้ใครไปนี่เสียเวลาประมาณวันหนึ่งเลยทีเดียวค่ะก็จะมีหลายโซนเลยทีเดียวที่สามารถที่จะยืนยันได้สะดวกสุดคือแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าจะเป็นทางรัฐก็ได้ค่ะในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอยู่ที่ธนาคารรอหรือว่าไม่สะดวกจริงก็ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและรวมไปถึงธนาคารหลายๆที่อย่างออมสินเอ่ยธนาคารกรุงไทยทอส.ทกส.แล้วก็อิสลามก็ทยอยไปลงทะเบียนกันเพราะว่าเขาสามารถลงทะเบียนได้จนถึง21มิถุนายนนู่นเลยแต่หลายคนจะไปตั้งแต่วันแรกๆและคนจะแน่นมากๆเลยนะคะอยู่ที่การในเช้านี้ของเราฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมกับครึ่งแรกเพลงไทยพระพรค่ะณัสสดาธรเพลงนี้ว่าฉันยังอยู่ทั้งคน

จะเชื่อไหมจะเชื่อได้ก็ต้องอยู่ที่การกระทำนะคะซึ่งจะว่าไปคำพูดที่บางทีเชื่อไม่ได้การกระทำนี่สิสำคัญมากกว่าต้องทำให้เชื่อได้จริงๆนะคะงานข่าวของพี่ก้อนณัฐพลศรีจำขวัญค่ะหนึ่งในสมาชิกของ POP ด้วยเธอจะเชื่อไหมนี่เป็นโซโล่เดี่ยวของเขานะคะก่อนนั้นงานของณัฐสันติธรฉันยังอยู่ทั้งคนเพลงนี้ความหมายดีมากเลยทีเดียวเป็นคนคนหนึ่งที่จะอยู่ข้างๆเสมอๆคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจถ้าเกิดมีคนแบบนี้อยู่ใกล้อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปกันละกันนะคะการรายการกับ28นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อย่าลืมวันนี้ทุกที่เปิดทำการเหมือนเดิมปกติแล้ววันนี้โตโยต้าเชียงใหม่เราก็พร้อมเปิดต้อนรับลูกค้าเสมอๆนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษแวะไปเทสไดร์แวะไปชมแล้วก็ไปเลือกกันได้ค่ะจะคันไหนก็ขับขี่สบายแนะนำความสวยของ Fortuner Leader คันนี้ขับสบายในแบบที่เป็นคุณค่ะไปได้ไกลในทุกเส้นทางจะขับเที่ยวขับทำงานได้หมดเลยคันใหญ่ด้วยนั่งได้สบายไม่อัดนะคะผ่อนเริ่มต้นที่อยู่ที่ 9,818 บาทต่อเดือนพร้อมส่งมอบทันทีไม่ต้องรอนานด้วยค่ะหรือว่าต้องการรถกระบะเอาไว้ใช้งานบรรทุกของได้สบายสบกับ Hilux Tavo Overland คันนี้พร้อมส่งมอบลูกค้า Toyota รับข้อเสนอพิเศษจากเราหลายทางเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1 นะคะฟรีรับประกันฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ก็ได้ช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทก็ได้ค่ะพร้อมขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีสายลุยสายเที่ยวไม่ว่าจะสายไหนคันนี้ตอบโจทย์ครบเลยทั้งความเท่ความแกร่งและความคุ้มค่าเงื่อนไขดีแบบนี้แวะไปเลือกกันได้ค่ะที่ Toyota เชียงใหม่หรือว่าจะเป็นเล็กขับสบายทางรุ่นของ Yaris Cross Yaris Active หรือจะเป็น Calandra Cross ด้วยนะคะขอเสนอดนใจและศูนย์บริการที่มีมากถึง5สาขาที่พร้อมให้การดูแลคุณ6สาขาสิสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะงานเก่าของ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

กาของเชนหวัดเพลงนี้ค่ะคุณฟังค่ะ No Promises นะคะก่อนนั้นมีเสียงของอ๊อฟปองศักดิ์ด้วย Because of You งานเก่าของ Kelly Clarkson ที่รองไว้ที่เพราะเลยทีเดียวมีความเป็นอินเนอร์มีตัวแม่ตัวมัมเสียงของอ๊อฟปองศักดิ์นี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก้ารายการกับ44นาทีค่ะวันนี้วันที่4มิถุนายนเป็นอีก1วันน่ารักน่ารักวันนี้หลายคนก็คงจะมีน้องแมวต้องกอดแมวโชว์แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้4มิถุนายนวันกอดแมวสากลมาอวดแมวหน้ากอดกันค่ะบางคนนี่ไม่ได้กอดเฉพาะวันนี้กอดทุกวันเลยทีเดียวแต่วันนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เหล่าทาสแมวได้แสดงความรักที่มีต่อน้องด้วยการแชร์ภาพความน่ารักคู่กับน้องลงโซเชียลต่างๆนานาโดยต้นกำเนิดมาจากโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกาที่สูญเสียน้องแมวของตัวเองจากอาการป่วยหนักจึงอยากจะเชิญชวนทาสแมวมาแสดงความรักที่มีต่อน้องกันจะบอกว่าปัจจุบันนี้มีวันน้องแมวเยอะมากวันแมวดำวันแมวส้มวันกอดแมววันอะไรสักอย่างหนึ่งของแมวเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าทุกบ้านมีน้องแมวแน่นอนแล้วไม่ได้มีแค่ตัวเดียว2ตัวด้วยนะบางคนนี่เลี้ยงกันเยอะมากเห็นอยู่ใน TikTok ท่านหนึ่งที่เลี้ยงแมว100กว่าตัวค่ะคุณผู้ฟังแต่เขาเลี้ยงดีนะไม่ได้เป็นลักษณะของแมวจรด้วยคือเขาอาจจะรับเลี้ยงมาเป็นแมวจรนี่แหละแต่เขาเลี้ยงเป็นสัตว์เป็นสวนมีพื้นที่เปิดโล่งมีทุกอย่างคือเหมือนชีวิตเนี่ยไปให้กับน้องแมวแบบเต็มที่แล้วก็น่าอยู่ด้วยน่ารักมากๆเลยทีเดียวก็หนึ่งความรู้สึกดีๆและหนึ่งความรักให้กับทาสแมวกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House กันด้วยสินค้าดีลดกลางปีแบบนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนกับมิเจียเมกาแฟค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Golden House นะคะลดสูงสุด 70% สินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้

เติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและก็ตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยค่ะช็อปได้ที่ Open House ของดาวทุกสาขาเชียงใหม่พบกันได้ที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามที่จอดรถอย่างเยอะเลยค่ะสาขาฝางด้วยหรือว่าใกล้ๆสาขาลำพูนก็แวะไปกันได้นะคะวันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มสุดคุ้มซื้อ10,000 คืน 2,000ไว้ช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและมีสิทธิพิเศษรออยู่มากมายทีเดียวบอกเราว่าช้อปที่นี้คุ้มครบแน่นอนที่ Open House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอย่าลืมแวะไปเจอกันได้ที่ Open House ทุกสาขาได้เลยนะคะงั้นจากBlue เพลงนี้กับBase in Meค่ะ

ทรงพลังสุดๆโดยเฉพาะเสียงของเธอค่ะเบนเซ่เพลงนี้กับพาโลนะคะเพลงที่คุณฟังอยากฟังด้วยในเช้านี้และรวมไปถึงงานของบลูกับเบสอินมีค่ะตอนนี้บ่ายไม่ใช่ 9:00 น.กับ 54 นาทีจะไปบ่ายทำไมตอนนี้ยังไม่บ่ายเลยยังอยู่ในช่วงเช้าของการเริ่มต้นทำงานกันค่ะคุณดาวพลวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยกับการจัดกิจกรรมนะคะอนุโมทนาบุญกันด้วยวันนี้เชียงใหม่เรามีทำบุญเมือง 2,569 4 มิถุนายนสืบชะตาเสริมสิริมงคลให้กับบ้านเมืองนั่นเองค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมกันหลายจุดหลายโซนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอีก1วันดีๆของเชียงใหม่กับพิธีสืบชะตาเสริมสิริมงคลบ้านเมืองเชียงใหม่ของเราขอให้ทุกอย่างร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขนั่นเองค่ะก็จะมีกิจกรรมหลายจุดหลายโซนมากๆเลยทีเดียวก็ไปร่วมกันได้ก็จุดพิเศษก็คือจะเป็นที่จุดบริเวณที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อในช่วงของดีเจจุนและกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงหลากหลายเหมือนเดิมค่ะจะมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลแล้วก็มีทั้งเพลงเอเชียนซองกันด้วยและฝากสำหรับท่านที่จะไปติดต่อธุรป่าปังตรงโซนไหนที่เป็นธนาคารต่างๆนานาที่เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับรายเก่านะก็เหมือนไปยืนยันตัวตนว่ายังอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็คือบางคนนี่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งนะก็ยังใช้บัตรได้เลยประมาณนี้ลูกหลานก็บัตรไปใช้หรือว่าบางคนก็อาจจะมีหลายๆสิทธิ์ที่ยังคงต้องเช็คกันให้ดีค่ะจะได้ถึงมือกับผู้ที่มีที่ต้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนนั่นเองก็สามารถยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางแอปทางรัฐก็ได้แอปเป๋าตังสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยลงทะเบียนของ5ธนาคารธกสธนาคารออมสินกรุงไทยธอสแล้วก็อิสลามซึ่งเขาน่าจะมีการตั้งโต๊ะรอเปิดรับให้ประชาชนลงทะเบียนกัน 4-21 มิถุนายนค่อยๆทยอยไปกันก็แล้วกันนะคะเพลงนี้คุณถามมาค่ะเงินจากแต่นะกับ You Drive Me Crazy เจอกันรอบบ่ายค่ะเช้านี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามนำสิทธิไทยช่วยไทยพลัส60 40แลกเป็นเงินสดชี้ผิดกฎหมายฐานช่อโกงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ห้ามนำสิทธิของโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งนี้การนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดถือเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบว่าร้านค้าใดกระทำผิดจริงจะมีการระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการของรัฐในอนาคตรวมถึงต้องชดใช้เงินคืนแก่ภาครัฐด้วยนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดผ่านช่องทางออนไลน์จะถูกส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลยังเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697-3527-3548และ3509ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโทรศัพท์02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1559ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้รัฐบาลย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดเนื่องจากอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายฐานช่อโกงและส่งผลกระทบต่อสิทธิของตนเองในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92 Chiang Mai.

มากนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาเขียนขึ้นมานะครับให้กับน้องสีขานะที่น่ารักเวลาเราเปิดประตูบ้านเข้าไปก็จะเจอเขาที่แหละรอกระดิกหางนะฮะรอทำตาแป๋วๆนะครับทำตาน่ารักน่ารักอ้อนวอนนะฮะรอความรักจากเจ้าของนี่แหละครับคุณผู้ฟังนี่คือหน้าประตูนะฮะจากโบกี้ไลออนนั่นเองครับคุณผู้ฟังถ่ายทอดความรักของคนที่รักน้องสีขานะฮะทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังวันนี้4มิถุนายนนะฮะตรงกับวันกอดแมวสากลนะครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณกอดแมวคุณหรือยังใครที่เป็นทาสแมวนี่อย่าลืมนะครับ National Hug Your Cat Day นะครับตรงกับวันนี้พอดีเลยนะฮะคุณผู้ฟังฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากคุณมาริสาดิวารีนักเขียนและก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวายชาวอเมริกันนะฮะเป็นผู้เริ่มต้นวันกอดแมวขึ้นมานะครับโดยวันนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเพื่อแสดงความรักแก่เจ้ามีมี่นะฮะแมวพันธุ์เปอร์เซียตัวน้อยของคุณมาริสาที่ป่วยหนักเขาก็เลยได้ชักชวนคนอื่นๆที่เลี้ยงแมวเนี่ยหันมาแสดงความรักกับแมวของตัวเองครับวันกอดแมวจึงกลายเป็นที่นิยมในหมู่ของทาสแมวแล้วก็โด่งดังจนกลายเป็นวันกอดแมวสากลนะครับวันนี้4มิถุนายนเอากอดกันเข้าไปเร็ว

เพลงนี้ถูกถ่ายทอดโดยน้องเก่งฮาริสนะครับจากเพลงประกอบซีรีส์เข็มจิราต้องรอดนะฮะกับเพลงที่ชื่อมนตราครับแต่นู้นเจฟซัตเตอร์แล้วก็ทำไทยคงคู่กันมาฮะนำเพลงของขวัญวันปีใหม่นะครับมาร้องแล้วก็ดนตรีใหม่ครับอยู่ด้วยกันกับเพลงพร้อมนะฮะที่นี่ครับชิมแอลเรดิโอเฟรชชันอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับ Global House นะครับวันนี้แวะไปกันได้นะครับเรามีมหกรรมมิดเยียร์เมกาแฟนะฮะเรียกว่าลดคุ้มมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับในช่วงกลางปีแบบนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังครับเราพาคุณเนี่ยไปเลือกซื้อสินค้ามากมายในราคาพิเศษลดราคากลางปีไปรีบช็อปกันได้เลยนะฮะและวันนี้ครับความคุ้มยังคงจัดเต็มให้กับคุณนะฮะซื้อ 10,000 คืน 2,000 ครับเมื่อช็อปทั้งร้านครบตามเงื่อนไขนะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนครับแลกรับคูปองเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมันทองฮะสูงสุด500บาทขอไป 5,000 บาทนะครับและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับที่ทาง Global House นั่นเองครับและถ้าใครมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยแวะไปกันได้เลยนะครับที่ Global House ทุกสาขาหรือช็อปทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ป็นท่อนที่ทัชใจมากนะครับถ้าเราบังเอิญได้พบกันแท้จากเซาที่ซัมมอนแล้วก็กันแน่นุ่นโนวันเอลส์กับเราคงได้พบกันในสักวันนะครับเพลงที่ค่อนข้างจะดูมีอารมณ์ความเศร้าในการจากลากันนะคุณผู้ฟังขอบคุณในช่วงนี้กับNew to XGel นะครับคุณผู้ฟังที่ชอบออกกำลังกายนะฮะหรือออกไปใช้ชีวิตนะครับรวมไปถึงการทำแอคทิวิตี้นะคุณผู้ฟังแน่นอนครับอาการปวดต่างๆนะฮะบวมตามกล้ามเนื้ออักเสบข้อต่อขยับนิดขยับหน่อยมันทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มันลั้งคุณไว้เพราะวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่าง Planning to XGel ตัวเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% ครับช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะใช้งานง่ายครับแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วและทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้แบบมั่นใจเลยครับว่าจะไม่ปวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปวดจากการทำงานหรือปวดจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planning to XGel ครับดูแลคุณและให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนะครับ Planning to XGel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ที่ไปเช่าส่งมาเยอะมากนะฮะชื่อรู้สึกผิดจากโนอาครับแล้วก็ลูปนะฮะฉันจะวนกลับมาจากเอเชียเซเว่นนะครับเดินทางมาในช่วงท้ายครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะฮะวันนี้เรายังคงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากโดยเฉพาะโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินนะครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องซึ่งภายในศูนย์ก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากจะอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนนะฮะเพราะว่านั่นคือจุดเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดโรคแผงโรคภัยที่มันแฝงอยู่ครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะฮะโรคระบบหัวใจหลอดเลือดมะเร็งต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อน้ำหนักลดสุขภาพก็ดีขึ้นโรคร่วมต่างๆมันก็ลดตามลงไปด้วยนะครับสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะว่าคุณเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงในการที่จะสามารถเข้ารับเกณฑ์ผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักได้หรือเปล่าเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานาครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ที่ lana-hospital.com ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับ11โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับชั่วโมงหน้ายังเสิร์ฟเพลงเศร้าต่อนะฮะชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณที่ต้นชั่วโมงครับ
1: What's this? Coming up next. Oh!

0: go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยว3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นครับเริ่มที่เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องอิงวรันธรนะฮะจำไว้ครับและตามมาที่มิวนะฮะอิจฉาครับและไปปิดท้ายกับเมอร์สครับไม่ไหวอย่าฝืนนะฮะสักครู่หลังเบรกข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสภาสหรัฐลงมติจำกัดอำนาจทรัมป์ทำสงครามอิหร่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งและจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่านโดยผลการลงคะแนนคือ215ต่อ208เสียงผ่านได้สำเร็จหลังจากสมาชิกพรรครีพับลิกัน4คนลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตนับเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อสงครามอย่างเปิดเผยที่เกิดขึ้นได้ยากหลังจากสงครามดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่4ของสภาผู้แทนราษฎรในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์โดยฝ่ายวิจารณ์มองว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมติดังกล่าวยังต้องรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรครีพับลิกันและแม้จะผ่านวุฒิสภาได้สำเร็จก็ยังไม่น่าจะสามารถยับยั้งปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากทรัมป์ยังสามารถใช้อำนาจวีโต้คัดค้านมาตรการนี้ได้ซึ่งหากเกิดขึ้นรัฐสภาจะต้องรวบรวมเสียงสนับสนุนถึง2ใน3ของทั้ง2สภาเพื่อความการวีโต้ของประธานาธิบดีก่อนหน้านี้วุฒิสภาได้ผ่านขั้นตอนสำคัญของมติลักษณะเดียวกันในเดือนพฤษภาคมหลังจากความพยายาม7ครั้งก่อนหน้านี้ล้มเหลวแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การลงมติในที่ประชุมวุฒิสภาเต็มคณะแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่สหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีคูเวตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐก่อนการลงมติทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวอีกครั้งว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามกำลังดำเนินไปด้วยดีมากและอาจสรุปข้อตกลงได้ภายในสุดสัปดาห์นี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในรัฐบาลของเขาหวังที่จะยุติความขัดแย้งโดยเร็วผ่านข้อตกลงโดยไม่ต้องฆ่าใครทั้งหมดและกล่าวว่าในทางทฤษฎีแล้วพวกเขาใกล้จะลงนามในเอกสารแล้วจริงๆแล้วเราสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาได้เป็นอย่างดีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ื่อความรักมันเดินทางต่อไม่ได้นะครับไม่ไหวก็อย่าไปฝืนนะฮะเมอร์สครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นครับอิจฉาจากมีอยู่แล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงจากน้องอิมวรันทรเพลงใหม่นะฮะกับจำไว้และเพลงนี้ก็ยอดวิวขยับแรงมากเลยทีเดียวนะครับ3เพลงเศร้าต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ของชิมใหม่ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงในวันแรกนะฮะของสัปดาห์นี้ซึ่งมีเวลาแค่2วันเองพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะฮะเดี๋ยววันเสาร์ที่จุดอีกแล้ว

ไม่ขอก็จะให้ถ้าพูดถึงความรักนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยต้องระมัดระวังนะคุณฟังล่าสุดนี้นะครับมีข้อมูลที่แชร์กันออกมาเยอะนะครับเรื่องของการแฮกลายนิ้วมือเอ้านะฮะเราเริ่มน่ากลัวแล้วครับปกติเวลาเราจะยืนยันตัวตนต้องใช้ลายนิ้วมือครับข้อมูลนี้มีการแชร์กันเยอะมากนะฮะหลังจากมีผู้เชี่ยวชาญจากจีนครับที่ชื่อว่าหลีจางนะครับออกมาเตือนว่าตอนนี้ AI สามารถขโมยลายนิ้วมือได้จากรูปที่เราถ่ายชู2นิ้วแบบว่าสู้ตายนะฮะกลายเป็นว่าถ้าเราหันหน้าที่มันเป็นแบบลายนิ้วมือเข้ามาที่กล้องคุณผู้ฟังโอกาสที่แฮกเกอร์เนี่ยจะสามารถแฮกลายนิ้วมือเนี่ยเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับโดยที่วิธีการเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปในระยะประมาณไม่เกิน5ฟุตเนี่ยนะครับหรือจงใจให้เรายกมือขึ้นสมมุติแบบเราไปติดกับของพวกแฮกเกอร์อะไรทั้งหลายหรือสแกมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาจงใจให้เรายกมือขึ้นแล้วถ่ายรูปชู2นิ้วไอ้ชู2นิ้วเนี่ยนะฮะในระยะประมาณสัก5ฟุตเนี่ยนะครับรูปที่ได้มาเนี่ยนะฮะมันสามารถแกะลายนิ้วมือเป็นลายออกมาจากภาพถ่ายได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะฮะเป็นขีดความสามารถของ AI ครับที่ก้าวกระโดดนะฮะเนื่องจากว่า AI มันสามารถทำได้เจเนเรตได้อยู่แล้วเนาะแต่บวกกับเทคโนโลยีกล้องมือถือครับที่มันพัฒนามากขึ้นที่มีความละเอียดสูงขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ฟังที่จะทำให้โอกาสในการถอดลายนิ้วมือจากรูปธรรมดาเป็นไปได้สูงนะครับคุณผู้ฟังฮะแต่เพียงแต่ว่านะฮะตอนนี้นะครับเขามีการพยายามหาวิธีการว่าทำยังไงดีนะฮะในการที่จะเรียกว่าพยายามกันให้ได้มากที่สุดแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นแค่ข้อมูลที่เขาแชร์กันอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าคือตอนนี้มันทำได้นะแต่เพียงแต่ว่าเขามีการทดลองค้นคว้าดูนะครับว่า AI มันสามารถแปลงรูปเนี่ยที่มันมีลายนิ้วมือเนี่ยนะฮะหรือว่าเห็นรูปถ่ายมือเนี่ยได้เป็นลายนิ้วมือชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้คือมันยังทำไม่ได้ 100% นะฮะแต่โอกาสใช้คำว่าโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในอนาคตนะฮะณตอนนี้ก็แน่นอนครับว่ามันก็ต้องหาวิธีในการที่จะป้องกันในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของในต่างประเทศนะครับมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พยายามเทสนะฮะและหาวิธีการที่จะในการป้องกันกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเทคโนโลยีภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถในการถอดลายรหัสนิ้วมือเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังมันทำได้จริงๆนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะดังนั้นนะฮะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับตอนนี้ก็คืออะไรก็ตามที่จะต้องแบบเห็นประเภทแบบเขาเรียกไบโอฟิล์มนะไบโออะไรสักอย่างเลยนะที่มันจะต้องเห็นประเภทลายนิ้วมือนะฮะประเภทสแกนม่านตาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรูปหน้าเราเนี่ยฮะที่มันสามารถเอาไปเจเนเรตแล้วก็เข้าไปสู่ระบบการป้องกันได้เนี่ยนะฮะถ้าเซฟตัวเองได้นะครับก็พยายามเก็บไม้เก็บมือกันหน่อยกันละกันนะคุณผู้ฟังฮะหรือถ่ายไกลๆโอเคสมมติจะถ่ายระยะไกลอะคุณผู้ฟังถ่ายแบบถ่ายรูปเป็นแบบกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นลองช็อตอะโอเคสบายจะได้แต่ถ้าเมื่อไหร่แบบถ่ายระยะไกลคุณผู้ฟังแบบใกล้มากๆเนี่ยมันมีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่โอกาสเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นไปในอนาคตที่มันเป็นไปได้สูงมากๆนะครับ

0: คือยุคก่อนเนี่ยเจ้าแม่เพลงละครอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือฟิล์มบงกตนะฮะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครด้วยเช่นกันกับใครสักคนนะครับเป็นประกอบละครเรื่องพราวครับก่อนหน้านู้นจิมมี่นะฮะคนรักหรือแค่รู้จักครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยนะวันนี้ครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษกับ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รถของคุณก็อาจจะต้องพร้อมในการรับมือในการขับขี่บนถนนที่อาจจะลื่นนะครับแล้วก็มีความที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนะฮะในการขับขี่ในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับดังนั้นฮะเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นพิเศษครับยางเลยฮะเราให้คุณเปลี่ยนยางสุดคุ้มจะสูงบริการโตโยต้าเชียงใหม่นะครับคุ้มทุกขอบเราให้ส่วนลดสูงสุดถึง 2,000 บาทนะครับหรือรับส่วนลดสูงสุด 25% และฟรีค่าแรงในการเปลี่ยนยางตั้งสู่และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นนะครับดูแลรถคุณให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักกันดีกว่าครับแวะมาได้เลยครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้านะครับ0532020009นะฮะแจ้งนะฮะวันเวลาที่คุณสะดวกนะครับแล้วก็สาขาที่คุณจะเข้ารับบริการไม่ว่าจะเป็นที่สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกับ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนนะครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited

ฉันตายนะครับดูภพธรครับจากอัลบั้มโตมากับ Black Chief นะฮะก็มีการนำเอาเพลงในสกัดของ Black Chief นะฮะมาร้องใหม่นะฮะเพลงเพราะมากเลยทีเดียวแล้วก็ได้นู้นปรนัยจากวัฒนกฤตแล้วก็ซิริสเบคอนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะคืนความมั่นใจครับกลับให้คุณมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะครับบางทีเราส่องกระจกโอ้บางทีเนี่ยมันเสียเซลฟ์นะเวลาทรงผมหรือผมมันหายไปเนี่ยนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับสำหรับความมั่นใจของคุณไปเลือกวิกผมสีสวยได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดครับคุณผู้ฟังกับการคัดเลือกวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติและเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับบริการทั้งในส่วนของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงฮะลองมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับซึ่งเปิดบริการทุกวันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นเซลส์นะฮะลดพิเศษมากกว่าถึง 40-70% ด้วยนะครับแวะมากันได้เลยปรึกษากับเราที่เบอร์นี้ครับ0918583613นะครับหรือแวะมาลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการตั้งแต่ 9:30 ถึง 1:00 นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังไปชมรีวิวสวยๆนะครับทรงผมสวยๆกันได้เลยที่ Facebook ครับ Hi You Wix นะครับคุณจะได้พบกับความมั่นใจและคืนความมั่นใจและรอยยิ้มให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

cover แล้วมันเพราะกว่าเดิมนะครับจริงต้นฉบับเขาก็เพราะอยู่แล้วนี่มา cover แบบนี้แหมมันมีความเพราะมากๆทีเดียวครับจากคุณคิงชนาวิทย์นะฮะกับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นคุณลูกนำเพลงคุณแม่มา recover นะฮะจาก The Toy ครับช้ำคือเรานั่นเองฮะในช่วงท้ายนี้นะครับมาพร้อมกับ BYD North Star ครับพบกับ BYD Seal 6นะฮะเราประสานดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวความสง่างามแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครับเพื่อสะท้อนตัวตนและความมั่นใจและสไตล์ในทุกการเดินทางนะครับพบกับ2รุ่นนะฮะ BYD Seal 6ทั้ง Dynamic และ Premium ครับราคาที่ 899,900 บาทในราคาเริ่มต้นนะครับพร้อมกับการรับสิทธิ์ซื้อ Home Charger ยี่ห้อ Sida พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทครับและรับ Lifetime Warranty Package รับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 50,000 บาทนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะ30มิถุนายนครับแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินนะฮะสาขามหิดลตรงแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาควงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับเพลงนี้น่าจะไม่จบนะครับยังไงก็แบ่งโป้งไว้ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะกลับมาเปิดซ้ำอีกรอบนึงนะฮะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ครับองศาเดียวจากไทยวินเทจนะครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับวันนี้เจอกันนะฮะคุณผู้ฟังวันศุกร์แห่งชาติสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเสนอดึง Modern Trade ร่วมไทยช่วยไทย Plus ช่วยดันเศรษฐกิจไทยนักวิชาการสมาคมค้าปลีกไทยเสนอรัฐบาลให้เปิดทางค้าปลีก Modern Trade เข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus เพื่อช่วยดันเม็ดเงินแสนล้านช่วยสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจใช้อย่างไรให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์หรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผลต่อเนื่องไปถึงกำลังซื้อและเงินเฟ้อรัฐบาลไทยได้เติมเงินแจกเงินคนละ 1,000 บาททั้งประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน 60-40 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สิทธิ์ไปกว่า40ล้านคนไทยช่วยไทย Plus ยังมีเกณฑ์หลายด้านที่กลายเป็นข้อจำกัดสำหรับแรงส่งทางเศรษฐกิจเช่นการจำกัดสิทธิ์กลุ่มร้านค้านิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทส่งผลให้กลุ่ม Modern Trade และร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่ความจริงแล้วกลุ่มร้านค้าเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านการจ้างงานการเสียภาษีและการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตในประเทศดร. อาร์ต พิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนเสนอว่ารัฐบาลควรปรับหลักเกณฑ์เปิดทางให้ร้านค้านิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทรวมถึงกลุ่มโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus เพื่อให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เร็วและแรงขึ้นพร้อมกับประเมินว่ามาตรการในปัจจุบันจะช่วยผลักดัน GDP ได้ประมาณ 0.4 ถึง 0.5% แต่หากมีการรวมกลุ่มโมเดิร์นเทรดหรือกลุ่มธุรกิจนิติบุคคลที่เสียภาษีเข้าไปด้วยจะช่วยผลักดันขยายแรงส่งทางเศรษฐกิจได้ยาวต่อเนื่องไปถึงไตรมาส4ของปีนี้และส่งต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าแทนที่จะเป็นเพียงแค่แรงกระตุ้นระยะสั้นช่วงไตรมาส2ถึง3นี้เท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega Fair
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนน สายชิงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
7: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
17: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
18: สยามทีวีแกลนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
19: ้สยามทีวี
20: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่
19: พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
18: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
20: ้สยามทีวี
21: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศของเพลงในยุค 70s สลับกับ 80s และก็วันเสาร์ก็จะเป็นเพลงในยุค 60s เพลง oldies นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะฟังเพลงด้วยกันก็มีเพลงที่เลือกมาบางเพลงก็อาจจะนานๆได้ฟังกันทีหนึ่งนะคะหรือถ้าท่านใดอยากจะฟังเพลงเป็นพิเศษก็โทร0910725599ได้นะคะก็จะคอยรับโทรศัพท์แล้วก็จะได้ฟังเพลงในวันต่อไปนะคะก็บางเพลงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าในคอมพิวเตอร์บางเพลงก็มีบางเพลงที่ขอมาอาจจะไม่มีอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าส่วนมากก็จะมีจะได้ฟังในวันรุ่งขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้เคนนี่โรเจอร์สทักทายคุณๆด้วยลูซิลนะคะก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งทำนองก็น่าฟังแล้วก็ชื่อเพลงก็ดีนะคะคนที่ชื่อลูซิลยิ้มไปตามๆกันเลยนะคะลูซิลในอเมริกาในอังกฤษในนู่นในนี่หลายประเทศนะคะแม้แต่ในประเทศไทยบ้านเราค่ะเพลงที่จบลงไปต่อจากลูซิลก็คือ Take It To The Limit เพลงนี้รู้จักกันดีเป็นเพลงเก่าที่ The Eagles เคยทำไว้นะคะแต่ว่าซูซี่บอกัสนะคะบางคนอาจจะอ่านบอกกุสนะคะแต่ดิฉันชอบอ่านซูซี่บอกัสร้องได้น่าฟังเธอร้องเพลงในแนวนี้ดีๆหลายๆเพลงคันทรีกึ่งโฟกกึ่งคันทรีนะคะกึ่งร็อกนะคะก็ถึงแม้จะโด่งไม่โด่งดังเท่ากับนักร้องในสไตล์นี้อย่างลินดารอนซัตหรือคนอื่นๆแต่ว่าซูซี่บอกัสก็เป็นยุคหลังได้ฟังเพลงไปแล้ว2เพลงนะคะก็เพลิดเพลินดีแล้วก็ยังมีเพลงดีๆอีกหลายเพลงส่วนท้ายๆก็จะเป็นเพลงมีจังหวะจากคนน่าฟังนะคะใครที่ชอบ Walk of Life วันนี้ได้ฟังในท่วงท้ายๆ3เพลงพร้อมติดตามกันนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกลนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Good Song Good Memory วันนี้เป็นเพลงของ The Beatles นะคะซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆโดยจอห์นเลนนอนเป็นคนเขียนส่วนมากแล้วก็ให้เครดิตกับพอลแมคคาร์ทเนย์ด้วยนะคะเป็นเพลงจากการแสดงเพลงนี้เป็นเพลง The Across the Universe นั่นเองนะคะมีการแสดงครั้งแรกในรวมอัลบั้มการกุศลปี1969หลังจากนั้นก็มารวมอยู่ในอัลบั้มของ The Beatles ด้วยนะคะในอัลบั้มการกุศลที่ทำขึ้นมาก็คืออัลบั้มที่ชื่อ No One Gonna Change Our World นั่นเองค่ะนะคะในเพลงนี้จะได้ฟังเสียงชีต้าของรวีชังกาชัดเจนเลยเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับเพลงนี้ซึ่งมีการแสดงสดหลายครั้งนะคะมีใครต่อใครดังๆมาร่วมการแสดงสดเราเคยเล่นให้คุณได้ฟังกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้Across the Universe ของ The Beatles แล้วก็ให้เครดิตราวีชังกาเป็นพิเศษด้วยนั่นก็คือมีเสียงดนตรีของราวีชังกาเล่นซีตานะคะชัดเจนฟังเพื่อความสุขในการคิดถึง The Beatles แล้วก็ดนตรีที่เพลินๆดีที่สุดของเขาในเพลงนี้อีกเพลงหนึ่ง Across the Universe

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณๆแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 009ค่ะ

0: อร์ฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้ออย่านินทาลับหลังมาให้คุณได้ฟังค่ะการนินทาเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยเป็นการทำลายคนที่ไม่มีทางต่อสู้ไม่ยุติธรรมเหมือนเราเป็นคนอ่อนแอชอบทำร้ายคนลับหลังและขาดเมตตาในใจใครที่รู้หรือเห็นว่าคุณเป็นคนชอบนินทาก็จะไม่ชอบคุณเพราะเขากลัวว่าคุณจะนินทาเขาตอนเขาเผลอหรือลับหลังด้วยเช่นเดียวกันเปลี่ยนใจซะเถิดถ้าคิดจะนินทาใครหยิกตัวเองเบาๆหนึ่งทีเป็นการเตือนตัวเองแล้วเลิกนินทาไปเลยแล้วชมตัวเองด้วยว่าเก่งมากดีมากเลิกนินทาคนอื่นได้เป็นนิสัยที่ดี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
5: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
4: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะมีงานของ Darren Straight เพลงแรกที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนั่นก็คือ Walk of Life นั่นเองนะคะ Walk of Life เพลงแรกเพลงที่สองเป็นเพลงของ Barry Manilow ค่ะเพลง Copacabana เรื่องราวของผู้หญิงนักเต้นรำคนหนึ่งวิถีชีวิตเป็นอย่างไรฟังตอนจบน่าเศร้าใจไม่น้อยนะคะก็เพลงที่สองโคปาคาบาน่านะคะเพลงที่สาม Love is like oxygen โดย The Sweet นะคะ ความรักก็เปรียบอะไรก็มีอะไรหลายๆอย่างตามนิยามที่แต่ละคนได้เจออาจจะให้คำนิยามที่ไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามออกซิเจนก็สำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตแหละนะคะถือว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะฟังเพลง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังมีขอดีๆปิดท้ายก่อนจะร่ำลากันไปนะคะยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักว่าจำเป็นต้องเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งทราบมากขึ้นก็สำนึกมากขึ้นว่าไม่ทราบอะไรBeautiful Soundค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการนะคะทำงานมีความสุขตลอดบ่ายวันนี้เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงวันกลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่ 92.0 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้กันที่ตาประสิทธิ์ธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งมอบยารักษามะเร็งอิมครานิบ100ล็อตแรกให้สปสช.กระจายสู่ผู้ป่วยทั่วประเทศศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร

0: ระราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิบ100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติสปสช.โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมอภ.ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กระบวนการคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินภายใต้มาตรฐาน GDP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในขั้นตอนต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับหน้าที่กระจายยาอิมครานิบ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับอิมครานิบ100ถือเป็นยารักษามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากลยาดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568และได้รับการบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้เพียงพอต่อความต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Mid-year mega sale, ฟังกลางปี
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

0: ฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพอ่
1: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

พลงเย็นๆในวันที่อากาศร้อนมากโซฮอตสุดๆเลยทีเดียวนะคะกับปลายของวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้4มิถุนายน2569เจอกันช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงสากลได้กันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยงานของชุดที่เพลงนี้กับ Letting Me Down Gently และพอเองกานะคะ My Way ได้ Michael Bublé มา featuring ด้วยเพลงช้าๆอย่าเพิ่งง่วงกันค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าเพิ่งจะทานข้าวมื้อเที่ยงเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีอาการแบบง่วงได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งง่วงเพิ่งเริ่มต้นทำงานในช่วงเวลาบ่ายๆซึ่งเป็นเวลาทำงานบางคนเป็นแบบนี้จริงๆแต่พอลาหยุดพักเนี่ยไม่หลับไม่เวลาพักผ่อนวันอาทิตย์เลยประมาณเนี่ยช่วงบ่ายไม่เคยนอนเลยช่วงบ่ายนี้เที่ยวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที่จะได้มีเงินไปเที่ยวกันนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันในชั่วโมงแรกเคียงบ่ายเรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปกับเวลาช่วงบ่ายๆของเรานั่นเองนะคะมาถึงเพลงพร้อมจากเลโอน่าเลวิสเพลงนี้บ้างกับ Breathing Love ค่ะ

อเดลเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับซัมวันไลฟ์อยู่นะฮะเพลงที่จะว่าเก่าก็เก่านิดนึงกันละกันค่ะไม่ใช่ซิงเกิลใหม่แต่ก็เพราะอยู่ซัมวันไลฟ์อยู่จากอเดลแล้วก็ก่อนหน้านั้นเก่าเลยของ Britney Spears นะ Every Timeและเลียวน่าเลวิสกับ Breathing Love ด้วยค่ะฟังเก่าบ้างใหม่บ้างคลาๆกันไปกับเวลาช่วงบ่ายๆของวันทำงานกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและทุกวันคือวันของการเดินทางตื่นเช้ามาก็ต้องเดินทางกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเวลาที่เราต้องเดินทางเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างรถจะเยอะไหมหรือว่าข้างหน้าจะเกิดอุบัติเหตุไหมหรือว่าตัวเราเองจะเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นทุกการเดินทางคือสิ่งที่เราต้องทบทวนและต้องระมัดระวังเสมอนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรดีที่โตโยต้าเชียงใหม่จัดให้กับคนรักรถกันเรนนี่ซีซั่นโปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนนะคะฝนตกถนนลื่นยางรถยนต์ยิ่งต้องพร้อมมากขึ้นให้ด้วยการเดินทางคุณมั่นใจมากขึ้นกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่คุ้มทุกขอบค่ะลดสูงสุดไปเลย 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุด 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดนะฮะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมรับสมัครทุกสภาพอากาศและทุกการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะนัดหมายในการรับบริการและสอบถามเพิ่มเติมได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่โปรนี้ยาวๆไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายในการส่งซ่อมล่วงหน้าได้นัดเวลาได้ด้วยนัดวันที่คุณว่างที่สุดได้ค่ะที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ Dancing on my own ค่ะพี่สลับเพลงนี้ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

Joy with Love ค่ะคุณนฟาง CPS แล้วก็ Hasey นะคะเป็นก่อนนั้นมีลิซ่าค่ะแล้วมีอานิต้าเรม่าด้วยกับฟีฟ่าซาวเดือนนี้แล้วค่ะคุณนฟังสมัครใครที่จะดูฟุตบอลโลกนะคะเตรียมพร้อมในการที่จะได้ดูกันได้เลยค่ะซึ่งจะมีการเปิดฉากกันแล้วก็มีพิธีเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่กับ FIFA World Cup 2026ที่สนามลอสแองเจลิสสเตเดียมนั่นเองที่อเมริกา12มิถุนายนนี้ซึ่งงานนี้สาวๆก็จะไปเปิดงานไปร้องเพลงในการที่จะเปิดงานในครั้งนี้ด้วยกับโกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังลิซ่านั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพูดถึงทุกวันนี้เราคุยกันเยอะขึ้นและที่สำคัญคือบางคำพูดเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะไปอ่านเจอมาเรื่องนี้น่าสนใจกับการชมคนให้มีแรงทำงานกระตุ้นความมุ่งมั่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าถือเป็นคำพูดที่ดีมากๆกับการชมซึ่งกันและกันแต่ทั้งนี้เท่านั้นไม่ได้ชมแค่แบบปากหวานอย่างเดียวนะเราต้องชมจากใจจริงของเราด้วยวิธีการแรกก็คือชมอย่างจริงใจค่ะทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วก็ไม่ใช่คำชมเพื่อประโยชน์ใดๆเพื่อผลประโยชน์ใดๆชมแบบจากใจจริงนะชมสิ่งที่ทำได้ดีค่ะทำให้รู้สึกว่าการทำงานที่ผ่านมามีคุณค่าชมความพยายามทำให้รู้สึกว่าทั้งแรงกายแรงใจที่ลงไปมันมีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะคะให้คำชมเฉพาะที่เจาะจงทำให้รู้สึกว่าเราสังเกตเห็นความพยายามแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นทำงานแบบนี้ดีนะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าแต่งตัวแบบนี้เข้ากับงานอะไรประมาณนี้ก็ลองชมคนใกล้ๆตัวกันไปชมการทำงานเป็นทีมค่ะทำให้สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพราะบางงานเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำเป็นทีมจะชมบางทีก็ต้องชมเป็นทีมเลยนะชมความสามารถแล้วก็ชมแบบเหมาะสมกับบุคคลกันด้วยค่ะไม่ได้เป็นคำชมแบบพร่ำเพรื่อแต่ว่าเป็นคำชมทำให้คนฟังรู้สึกกระตุ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจที่ดีในการทำงานนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมาถึงงานของเดฟแล้วก็เพรสเซอร์เพลงนี้บ้างกับเทลมีค่ะ

อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงของเพลงสากลเพราะๆด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะอย่าลืมใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันละกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนใช้เติมเงินก่อนนะจ๊ะและที่สำคัญเติมล่วงหน้าไว้ได้ก็จะดีค่ะบางคนที่เติมเต็มลิมิตของการใช้ในเดือนนี้ก็คือรัฐให้เรา 1,000 ใช่ไหมคะและเราเติมไปอีก600กว่าบาทประมาณนั้น667บาทหรือว่าจะเติมไป700เลยก็ได้เผื่อเกินอะไรเวลาไปช้อปปิ้งนะคะก็ได้เติมไว้ก่อนล่วงหน้าก็ดีค่ะเพราะว่าบางวันถ้าเกิดเราจะใช้แอปล่มก็มีเมื่อเช้านี้แอปของธนาคารกรุงเทพล้มไปชั่วขณะค่ะคุณผู้ฟังหลายคนจะเติมน้ำมันหลายคนจะซื้อข้าวก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าแอบล้มนี่แหละเติมไว้ล่วงหน้าได้จะดีมากๆเลยนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Tone and Ice เพลงนี้กับ Dance Monkey ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 กับเพลงไทยนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยคุมเข้มเงินสดแจงที่มาเงินฝาก5ล้านบาทขึ้นไปนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการจัดระเบียบธุรกรรมเงินสดว่าธปท.เตรียมขยายผลมาตรการคุมเข้มเงินสดเพิ่มเติมโดยในอีกประมาณ

0: าณ 2-3 เดือนข้างหน้าซึ่งจะเริ่มบังคับใช้เกณฑ์การฝากเงินสดมูลค่าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งผู้ที่นำเงินก้อนใหญ่มาฝากจะต้องระบุและอธิบายให้ได้ว่าเงินดังกล่าวมีแหล่งที่มาอย่างไรสำหรับมาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการแลกเงินในมูลค่าสูงด้วยเช่นการนำธนบัตรใบละ 1,000 บาทมูลค่ารวม5ล้านบาทมาขอแลกเป็นธนบัตรใบละ500บาทผู้ขอแลกจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และแหล่งที่มาของเงินเช่นกันโดยธนาคารพาณิชย์จะมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานธุรกรรมเหล่านี้ผู้ว่าธปท.ระบุว่ามาตรการคุมเข้มการถอนเงินสดครั้งละ5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับในเชิงบวกและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งนี้ธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันหรือธุรกิจผิดกฎหมายมักจะใช้เงินสดเป็นหลักเนื่องจากไม่มีร่องรอยให้ติดตามการเข้มงวดทั้งขาฝากขาถอนและขาแลกเงินจะช่วยลดโอกาสในการทำธุรกิจสีเทาและการทุจริตในระยะยาวขณะเดียวกันเจตนารมณ์สำคัญของธปท.ในการออกเกณฑ์นี้คือการผลักดันธุรกรรมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือการใช้แคชเชียร์เช็คเพื่อให้ทุกธุรกรรมสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างไรก็ตามธปท.ยอมรับว่ามาตรการนี้อาจสร้างภาระให้กับธนาคารพาณิชย์บ้างในเรื่องของระบบการติดตาม tracking เนื่องจากต้องตรวจสอบกรณีการกระจายถอนเงินจากหลายสาขาในชื่อบัญชีเดียวกันแต่เชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อความมั่นคงของระบบการเงินประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up.

จสเตอร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมนะคะมันเป็นซีรีส์หรืออะไรพี่ตื่นก็ไม่รู้นะไม่เคยดูเลยค่ะแต่ก็ชอบเพลงของเจสเตอร์เพลงนี้ทุ่มเทให้หมดเลยหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีนะคะลาลาลาด้วยก่อนนั้นงานของสลับคีสค่ะกับไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนก็นั่งนะจะได้ไม่เมื่อยกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ไป218นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะมาถึงงานของเติ้ลและ First One เพลงนี้บ้างขอให้เธอหายดีใครที่ไม่สบายตอนนี้อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวไม่สบายเอานะคะ

วันที่อ่อนแอมันก็ต้องแพ้บ้างคนเราจะชนะทุกเรื่องทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะแต่วันที่เราอ่อนแอก็ต้องกลับมาฮีลใจเธอเองเดี๋ยวจะได้หายไวๆจะได้ออกไปใช้ชีวิตที่สนุกสนานกันเหมือนเดิมอ่อนแอได้แต่ต้องเข้มแข็งให้ไวนะคะ Enjoy Play เพลงนี้กับวันที่อ่อนแอค่ะก่อนนั้นมีเติ้ลและ First One กับขอให้เธอหายดีบ่าย2กับอีกประมาณ26นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความมั่นใจให้คุณได้เลือกกันกับไฮยูวิกกันด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมปัญหาผมบางต่างๆนานานี่เลยค่ะมาดูแลจัดการได้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดปัญหาเรื่องของผมงอกก็สามารถดูแลได้แบบเนียนสวยและมั่นใจเวลาจะไปออกงานงานแต่งงานหรือว่างานโน้นงานนี้ใส่แล้วดูดีมั่นใจกันแน่นอนค่ะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีจะไว้ไหนก็ใส่ได้โดยเฉพาะสำหรับท่านที่ต้องการความมั่นใจแวะมาปรึกษาลองสวมกันได้ใครที่มีความรู้สึกว่าใส่ไม่เป็นหรือว่าใส่ยากนี่เลยค่ะเราทำให้เป็นเรื่องง่ายกับการใส่เพราะว่าเราจะมีน้องๆพนักงานที่ใส่แบบเชี่ยวชาญใช้เวลาไม่นานที่สำคัญคือไม่ได้คันหัวแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่เกะกะด้วยนะใส่แล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวใส่ง่ายจริงๆค่ะข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แวะไปดูของจริงกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะ 9:30 นถึง 19:00 นพร้อมดูแลให้คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความมั่นใจกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูรีวิวต่างๆได้ที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้เลยค่ะHIYOUWIGS เชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะก็ไปดูรีวิวเพิ่มเติมไปดูสินค้าตัวอย่างได้ค่ะคุณฟังจะผมสั้นจะผมยาวก็มีคุณได้เลือกครบบางคนมีผมยาวแต่ว่าอยากจะรู้ว่าเวลาใส่ผมสั้นเวลามีผมสั้นหรือว่าเวลาไปออกงานจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะมาดูกันได้นะคะวิกผมทุกแบบมีพร้อมส่งไม่ต้องรอนานด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hi You Week ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคันชลีเพลงนี้บ้างกับเรื่องจริงค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ลอดไปไม่มีจริงค่ะคนที่เคยพูดแบบนี้ก็ถูกทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเงินจากเมอร์และอาร์ไอโฟนอีฟนะคะตลอดไปไม่มีจริงและถามคำจากเยียร์บอยทีเจด้วยตอนนี้บ่าย2กับ42นาทีนะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังมีหลายอย่างที่เดียวข่าวกันจะฟังข่าวนี้ก็น่าสนใจใน Facebook ของเชียงใหม่ใกล้หมอแชร์ข่าวนี้บอกต่อสมัครคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตลูกๆกันนะคะระวังเรื่องของทอยพอตค่ะของเล่นน่ารักก็จริงที่อาจจะไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาปัจจุบันมีบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้คล้ายของเล่นเป็นตุ๊กตาหรือว่าพวงกุญแจนะเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนค่ะแม้ภายนอกจะดูน่ารักแต่ภายในมีนิโคตินและก็สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพมากมายจุดสังเกตเบื้องต้นนะคะจะมีกลิ่นหวานคล้ายกับขนมหรือว่าผลไม้มีพอร์ตชาร์จแบตเตอรี่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีไฟเมื่อใช้งานรูปร่างจะคล้ายของเล่นพกพาง่ายผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตและพูดคุยรวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้แก่บุตรหลานอย่างใกล้ชิดกันด้วยด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกับเรื่องราวของทอยพอตนั่นเองค่ะอันตรายมากกว่าที่คิดเพราะว่าเด็กติดไปแล้วเนี่ยอันตรายจริงๆแม้จะดูน่ารักเป็นตุ๊กตาบ้างแหละเป็นม้าโพนี่เป็นหมีแพนด้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าอันตรายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมสังเกตเด็กๆที่บ้านคุณด้วยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอฝากเชิญชวนให้มาตรวจเช็คสุขภาพกันดีกว่าค่ะเพราะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเหลือเกินนะคะมาพร้อมกับโปรแกรมในการตรวจสุขภาพหลายอย่างทีเดียวมีสิทธิ์ไหนก็ใช้ได้ค่ะทั้งสิทธิ์ของบัตรทองหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมและรวมไปถึงช่องทางอื่นๆของเราที่สามารถใช้บริการในการดูแลสุขภาพได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอทั้งการตรวจเช็คแล้วก็การดูแลรักษาค่ะเพราะการดูแลตัวเองวันนี้เพื่อสุขภาพดีที่ดีในระยะยาวสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายกันได้ที่0532000002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะและสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะงานจากมีนภัสสรเพลงนี้บ้างเธอรักเขาตอนเรารักกัน

างท้องทนต่ำนะคะกันจากส้มมารีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเป็นผู้กำกับเองซะเลยประมาณว่าหนังต้นทุนต่ำก็คือเธอไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม2ชั่วโมงผ่านไปเหลืออีก1ชั่วโมงยังนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นมาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเหมือนเดิมในชั่วโมงหน้าแล้วก็มีเช่นสองมาฝากกันด้วยนะคะ Lady Plan ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ CAAT คุมเข้ม Power Bank ขึ้นเครื่องพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT หรือกพท.เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ออกประกาศข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยานเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศและให้สอดคล้องกับสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศสำหรับข้อกำหนดดังกล่าวมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางในการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยเนื่องจาก power bank เป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารนิยมพกพาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดกพท.ฉบับใหม่ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพา carry on baggage เท่านั้นห้ามนำโหลดใต้

0: ทองเครื่องโดยเด็ดขาดรวมถึงกำหนดให้ Power Bank ต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์หรือ 20,000 มิลลิแอมป์อาวร์หรือหากเกิน100วัตต์อาวร์แต่ไม่เกิน160วัตต์อาวร์จะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนเดินทางทั้งนี้ผู้โดยสาร1คนสามารถพกพา Power Bank ได้ไม่เกิน2ก้อนนอกจากนี้ข้อกำหนดยังระบุชัดเจนว่าห้ามชาร์จ Power Bank จากแหล่งพลังงานใดๆบนอากาศยานและห้ามใช้ Power Bank ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ Overhead Compartment โดยให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานหรือเข้าถึงได้โดยสะดวกอย่างไรก็ตามปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมถูกจัดเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศหากเกิดความเสียหายการจัดเก็บไม่เหมาะสมหรือใช้งานผิดวิธีอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดควันหรือเกิดเพลิงไม่ได้ CAAT จึงได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการนำ Power Bank ติดตัวขึ้นเครื่องบินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ศิลปินใหม่ค่ะคุณฟังเซอร์เจย์แซลมอนนะคะถ้าเราบังเอิญได้พบกัน What If ค่ะอิงวรันธรกับจำไว้และเหมือนพลอยที่ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอนะคะ3เพลง3อารมณ์3ความหมายของความรักกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายแล้วค่ะบ่าย3ถึง4โมงเย็นฟังเพลงเพลินๆกันไปครึ่งแรกก็เป็นเพลงสากลครึ่งหลังเดียวมาพร้อมกับเพลงเอเชียนซองให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะอากาศค่อนข้างร้อนแบบนี้ก็ฟังเพลงให้เย็นใจกันไปถ้าเราคิดว่ามันไม่ร้อนมันก็คงจะไม่ร้อนนะแต่แดดมันไม่ไหวจริงๆคุณผู้ฟังเอฟิโรและเจนเย่ค่ะเมื่อดวงใจมีรักค่ะ

พียงเธอเข้ามานั่งในดวงใจกลายเป็นอะไรที่อยู่ในใจตลอดเลยค่ะงั้นจากปามี่เพลงนี้กับดวงใจก่อนในนั้นมีเอฟิโรและเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีรักนะเพลงเก่าที่นำมาทำโน่นทำนี่ให้มันมีความเป็นทันสมัยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย3กับ28นาทีแล้วนะคะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือบริการดีจากใจให้คุณได้เช็ครถอย่างมั่นใจพร้อมกับขับคันใหม่กลับบ้านและข้อเสนอพิเศษรถยุคนี้สมัยนี้การที่เราเดินทางไปไหนมาไหนการมีรถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ยสบายแน่นอนค่ะและมาพร้อมกับหลากหลายรุ่นทีเดียวชอบความเล็กๆสดใสกับ Eco Car ที่ขายดีมากๆก็คือรุ่นของ Yaris Active หรือจะเป็น Yaris Cross Corolla Cross นะคะรุ่นของ Fortuner ตอนนี้ข้อเสนอพิเศษรออยู่ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่9,819 บาทต่อเดือนพร้อมส่งมอบทันทีหรือว่าอยากจะได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานกันและถ้าว่าจะชอบแบบไหนอย่างไฮลักแชมป์คันนี้สามารถดัดแปลงได้หลายอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะสามารถนำไปทำธุรกิจได้หลายอย่างไม่จะเป็นฟู้ดทรัคหรือว่าจะเป็นออฟฟิศแบบมินิมอลร้านกาแฟเด็กๆน่ารักน่ารักหรือจะเป็นรถพุ่มพวงก็ยังได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ละแบบแต่ละรุ่นแต่ละสไตล์ข้อแตกต่างกันไปไฮลักแชมป์ง่ายต่อการดัดแปลงมากๆหรือว่าจะเป็นเกษตรกรชาวสวนไฮลักทาวเวอร์คันนี้ผ่อนสบายปีละครั้งราคาเริ่มต้น 767,000 บาทตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งชาวสวนทั้งชาวไร่บรรทุกได้เต็มที่แข็งแกร่งและทนทานด้วยนะสนใจรุ่นไหนแบบไหนแวะไปเทสต์ไดรฟ์เลือกได้กับข้อเสนอพิเศษที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเรานะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์ค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและที่เมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์นะคะสอบถามเพิ่มเติม053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเงินจากเจบอยเพลงนี้กลับไปน่ารักไกลๆหน่อยงานกับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

จังซาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงประกอบซีรีส์ Hospital Playlist นะคะ Hello 5เพลงนี้ก่อนหน้านั้นมีเสียงของโซอึนลีนะคะหรือว่าลีโซอึนนั่นเองค่ะกับ Loving You เพลงที่มีความหมายดีแล้วก็เพราะด้วยแล้วก็เก่ามากอีกต่างหากด้วยค่ะยิ้มมาฝากกันในชั่วโมงยามบ่ายตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ45นาทีช่วงนี้เทรนในการดูแลสุขภาพมาแรงแซงทางโค้งก็ต้องยกให้การแอโรบิกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขับรถผ่านหน้าห้างหลายที่ก็มีการเริ่มนะคะในการที่จะให้คนเข้าไปเต้นแอโรบิกสนุกสนานกันไปมีครูนำด้วยแต่จะบอกว่าที่มาก่อนใครเพื่อนก็ต้องยกให้หลายๆที่อย่างเช่นโลตัสเมื่อก่อนนี้เคยไปตอนที่โอ้นานมากเลยนะ10กว่าปีที่แล้วนะยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันศุกร์นี้ใครที่สนใจไปสนุกสนานกันได้นะเพราะว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมเป็นสุขหรรษา3ช่ามามันแสงสีเสียงเต็มระบบเลยทีเดียวค่ะจัดฟูลออปชั่นแบบนี้ต้องบอกว่าใครหลายๆคนนี่เตรียมพร้อมจะไปออกกำลังกายกันด้วยการเต้นแอโรบิกแล้วก็วาไรตี้แดนซ์นะคะชวนออกมาเต้นแอโรบิกท่ามกลางสร้างบรรยากาศความมันด้วยกันค่ะคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่อ่ะก็ว่ากันไปทำชาเลนจ์การแข่งขันกันเต็มที่เลยทีเดียวเขาบอกให้แต่งกายสีสันคัลเลอร์ฟูลเน้นความสดใสมาสนุกไปด้วยกันเน้นความสดใสอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็ถนัดในการไปเต้นบางคนขอไปวิ่งไปเดินได้หมดเพราะว่าที่อบจ.นี้สถานที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียววันศุกร์นี้จะมีกิจกรรมนะคะศุกร์ที่5มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้แล้วค่ะ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่สวนอบจ.เชียงใหม่ก็ไปกันได้แต่ที่เริ่มที่แรกถ้าเกิดเป็นสวนสาธารณะเชียงใหม่เราก็ต้องยกให้สวนรถไฟที่นั่นก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังใกล้ในตัวเมืองด้วยเดินทางแบบสบายๆหาที่ออกกำลังกายกันไปกันละกันยุคนี้สมัยนี้การออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะคะเดกาเดนค่ะกับโรแมนติก

0: พลงจนเพลินเลยค่ะคุณน้องฟังเขาเรียกว่าไม่ทันได้มาล่ำลารายการกันเลยทีเดียวและตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงยามบ่าย3ชั่วโมงของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ G Dragon Play นี้กับ Too Bad ค่ะรวมไปถึงยูกิด้วยกับเรดิโอดำๆและงานของยังซีซั่นออฟอาร์จากเพลงประกอบซีรีส์ที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยในชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM เราเจอกันชั่วโมงเราเจอกัน 5:00 น.ถึง 6:00 น.เหมือนเดิมช่วงเย็นๆเดี๋ยวเจอกันไปพักฟังข่าวแล้วก็สิ่งน่าสนใจและติดตามกันต่อกับ Mass FM นะคะจากกัน 5:00 น.ค่ะ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 4:00 in the afternoon. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์4-21มิถุนายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมานานหลายปีโดยเกรงว่าจะมีความสับสนในเรื่องการลงทะเบียนจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่4-21มิถุนายนและจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้ควบคู่กันไปกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพเมืองพัทยาและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการสำหรับช่องทางยืนยันสิทธิ์เพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่มีดังนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุด

0: มุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
13: Mass FM

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหราแต่ก็เป็นบ้านที่ให้ความ

0: ื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติหลายคนบอกว่าชีวิตคือการเดินทางแน่นอนค่ะว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ความสุขอยู่ที่การเดินทางด้วยนะคะใช่ว่าจะอยู่ที่การบรรลุเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมในทุกๆก้าวและทุกๆวันก็คือความสุขเป็นเรื่องภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกมีมากมีน้อยก็มีความสุขได้อยู่ที่ใจจริงๆความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์แม่ชีเทเรซาแนะนำนะคะว่าความสงบสุขเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มอบรอยยิ้มให้กับคนข้างเคียงให้กับตัวเองแล้วหรือยังจากใจศรีสุดาชวชาติมอบรอยยิ้มกับเสียงเพลงที่นี่ค่ะ Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: นักบริหารที่เก่งเวลาจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเขาจะไม่ถามความเห็นคนที่เขารู้ว่าจะมีท่าทีเห็นด้วยแต่เขาจะถามคนที่มีความเห็นแตกต่างเพื่อเก็บเกี่ยวเอาแง่มุมด้านลบทุกแง่ทุกมุมมาใช้ประโยชน์ด้วยการหามาตรการรองรับให้สอดคล้องและเหมาะเจาะกับความเป็นไปได้ที่เมื่อได้ดำเนินการไปแล้วว
3: ันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำฮันนี่แอคเซสซอรีส์เครื่องประดับสแตนเลสแท้ใส่ได้ทุกวันไม่มีลอกไม่มีดำทนทานใช้งานได้นานไม่เป็นสนิมไม่แพ้เหงื่อไม่หมองง่ายใส่ได้ทุกโอกาสแม้วันเร่งรีบก็ไม่ต้องกังวลเครื่องประดับสแตนเลสแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมใส่ได้ทุกวันแม้ขณะอาบน้ำหรือออกกำลังกายมีดีไซน์หลากหลายใส่ได้ทั้งหญิงและชายเชิญนะคะพบกันที่มีโชคพลาซ่าฮันนี่แอคเซสซอรีส์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าริมปิงตรงข้ามร้าน Rose and Blue ค่ะ
8: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
6: เวลาคราฟแฟลต
9: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
6: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
9: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
6: From passion to creation
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่
4: จคนไทยตลอดมา
3: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือ
1: ดอกลิ้นจี่
4: ผสมมะนาว
1: ผสมขิง
4: ผสมโพรพอลิส
1: ผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิส
1: ฮันนี่เวนิก้า
4: ฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูต
4: รและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9นครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่การสร้างเมืองเชียงใหม่โดยแนวคิดเรื่องเมืองมีชีวิตที่มีชะตาเป็นตัวกำหนดประกอบด้วยองคาพยพต่างๆได้กำหนดให้ส่วนหัวเวียงเป็นส่วนสำคัญดอยอยู่ทางทิศเหนือตามคติทักษาเมืองทิศเหนือของเชียงใหม่จึงมีความสำคัญมากเป็นที่ตั้งของสิ่งมงคลส่วนกลางเวียงเป็นตำแหน่งของสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมีประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมืองเป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าตั้งแต่ด้านหลังสุสานช้างคลานถึงสะพานระแกงโดยมีกิจกรรมกำจัดผักตบชวาเศษวัชพืชที่ขวางทางน้ำและขยะภายในคลองแม่ข่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ตลอดจนเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนโดยมีพลตรีธำรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33จิตอาสาจากมณฑลฐานบกที่33ค่ายกาวิละและชาวชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณคลองแม่ข่าด้านหลังสุสานช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
4: FM Your happiness our happiness

ชีใหม่ความพยายามเป็นคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวในกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่คนเรามักจะตีค่าของมันสูงมากจนเกินไปค่ะเรามักจะจัดให้ความพยายามเป็นเสมือนผู้พยากรณ์ความสำเร็จทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความพยายามจัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญน้อยที่สุดความพยายามนั้นจริงๆแล้วถือว่าเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเนื่องจากความพยายามที่ไม่เป็นผลนั้นเป็นเสมือนตัวตัดกำลังใจขนาดมหึมาซึ่งจะนำไปสู่การอนุมานว่าตนเองจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อีกหลังจากที่ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่แต่กลับไม่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพยายามมากน้อยเพียงใดคนบางคนไม่สามารถทำงานหนักไปได้มากกว่านี้แล้วแต่พวกเขายังสามารถทำงานให้ชาญฉลาดกว่านั้นได้ค่ะ

0: องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขาออกรังใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
3: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูน

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจมฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจมฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจมฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our

สภาพอากาศช่วงฤดูฝนโรคไข้เลือดออกเป็นโรคภัยที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ยังได้ออกมาเตือนนะคะกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19ว่าล่าสุดเราเจอสายพันธุ์ NB.1.8.1เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบเจอในประเทศไทยโดยเบื้องต้นจะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมคือไอเจ็บคอและเป็นไข้แต่จะมีอาการที่เด่นคืออาการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเพราะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็รัดกุมส่วนภาพรวมเชื้อตัวนี้แพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าเดิมหรือไม่และต้องเฝ้าระวังอย่างไรนายพัฒนากล่าวว่าในการดูแลตัวเองหากเป็นไข้ไอเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกพร้อมมั่นใจว่าสาธารณสุขไทยสามารถดูแลได้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของอาการเพิ่มเติมว่าปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เราก็ไม่ประมาทซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วพร้อมย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนของวัคซีนยังไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมส่วนโอกาสในการแพร่กระจายและรวดเร็วเหมือนช่วงเชื้อโอไมครอนหรือไม่นายพัฒนากล่าวเพียงว่าเรื่องนี้ขอให้ทางแพทย์เป็นผู้ลงรายละเอียดค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะมาตรการป้องกันส่วนบุคคลกับการล้างมือกับการสวมหน้ากากอนามัยเชื่อว่าน่าจะเป็นเกราะป้องกันในระดับหนึ่งจากเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009 มาก

0: รู้ใจมากประสบการณ
1: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
0: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
2: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
1: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
0: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
0: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
4: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เปิดบ้านต้อนรับทีมคณาจารย์และพี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทยในกิจกรรมสุด Exclusive มหิดล Music Roadshowงานนี้พี่ๆและคณาจารย์มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงบนเส้นทางสายดนตรีพร้อมส่งต่อความรู้และคำแนะนำดีๆในการเตรียมการศึกษาต่อด้านดนตรีแบบจัดเต็มนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Music Workshop and Talksสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค้นหาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับน้องๆชาววารีเชียงใหม่ที่มีแพชชั่นในเสียงดนตรีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงดนตรีเพลาะๆและไอเดียที่พลุ่งพล่านวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมจุดประกายความฝันและมอบโอกาสดีๆให้กับนักเรียนวารีเชียงใหม่วารีเชียงใหม่สนับสนุนทุกความฝันและศักยภาพรอบด้านของผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางที่ตนเองรักวารีเชียงใหม่สคูลBeyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
0: Mass

0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนกาบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือคีโตก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนกาจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
2: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 3.1 ล้านล้านเยนรับมือผลกระทบภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซานาเอะคาคาอิจิอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 3.1 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 6.9 แสนล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยงบประมาณดังกล่าวรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองใหม่มูลค่า 2.5 ล้านล้านเยนสำหรับใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งคาดว่าจะถูกนำมาใช้ตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นลำดับแรกงบประมาณฉบับนี้ถูกส่งเข้าสู่รัฐสภาเมื่อวานนี้และน่าจะได้รับการอนุมัติภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเหลือ 1% เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนปี2570เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลด

0: ครั้งทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหน

มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้ว

ู้สึกดีๆความรักยังอยู่ด้วยกันต้องหมั่นเติมความหวานให้แก่กันและกันความรักของเราจะได้ยังใหม่เสมอนะคะรักเราไม่เก่าเลยค่ะรักของเรายังใหม่พี่กบทรงสิทธิ์และพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับสองเราเท่ากันนะคะไม่ต้องมีช้างเท้าหน้าเท้าหลังเฉยไปแล้วยูนิต้องเดินไปด้วยกันค่ะเคียงข้างกันไปซัพพอร์ตซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันและกันต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆใดๆมันจะผ่านไปได้เสมอกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:16 น.กับเย็นของวันพฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2569นะบางท่านวันนี้ทำงานวันแรกของเดือนเลยเพราะว่าหยุดยาวๆมาตั้งแต่วันจันทร์ที่1และต่อเนื่องวันอังคารที่2อาจจะลาเพิ่มและเมื่อวานก็คือวันพุธที่3ก็หยุดเช่นเดียวกันนะก็ได้ฟังทำงานวันแรกของเดือนมิถุนายนกันเลยก็ว่าได้แต่บางคนก็ไม่ได้หยุดขนาดนั้นนะไม่ว่าจะทำงานวันหยุดก็ลุยกันต่อเพราะหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะคะวันหยุดพิเศษของเรามีแค่เสาร์อาทิตย์ที่เรารักเท่านั้นนะคะทำงานวนไปค่ะมาพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมกับช่วงเย็นของเราเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันด้วยและมาพร้อมกับลำซับคอนสตรัคชั่นเหมือนเดิมค่ะรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงลำซับได้มาพร้อมกับโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนลำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับลำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30 มิถุนายนนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านหนึ่งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามและสำรวจหน้างานทักได้เลยค่ะที่ Facebook และ TikTok ของลำซับคอนสตรัคชั่นรวมไปถึงช่องทางไลน์ด้วยนะสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านแบบคุ้มดูแลทุกคนทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างบ้านถึงส่งมอบในการที่คุณได้อยู่อย่างมีความสุขที่สุดเลือกการสร้างบ้านกับเราสบายใจลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรัคชั่นนะคะยินดีให้บริการเสมอค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานข่าวของณัฐพลศรีจอมขวัญกันบ้างไม่อยากจะบอกเลยว่าเมื่อเช้าก็เปิดเพลงนี้เหมือนกันค่ะเป็นถามมานะคะเธอจะเชื่อไหมจากณัฐพลศรีจอมขวัญค่ะ

ไม่ว่าเพราะอะไรแค่ขอให้เธอกลับมานะคะคนคนนี้ที่เธอเห็นจะเป็นให้เธอทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไปมีไม่กี่คนที่จะเป็นคนคนนี้กับเราได้ที่ดีสุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่แหละคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนรักที่คอยเป็นกำลังใจดีๆให้คนคนนี้ค่ะงานเก่าของบรรพลและก่อนนั้นงานของณัฐพลศรีจอมขวัญกับเธอจะเชื่อไหมนะคะ 17:26 กับเวลาช่วงเย็นค่ะเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกกันด้วยใครที่กำลังขาดความมั่นใจต้องบอกเลยว่าการได้ใส่วิกผมดีๆทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นหมายถึงสุขภาพใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการขาดความมั่นใจว่าจะไปออกงานไหนมีปัญหาเรื่องของผมบางจัดการให้ได้ค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดรวมไปถึงปัญหาเรื่องของผมงอกที่กวนใจด้วยเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 นแวะไปปรึกษากันได้ไปดูของจริงได้ค่ะซึ่งในร้านเนี่ยมีวิกผมให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวใส่แล้วไม่ด้วยใส่สบายแล้วก็กระชับนะไม่หลุดค่ะหลายคนกังวลว่าเวลาใส่วิกผมแล้วมันจะร่วงไหมมันจะหลุดไหมไม่แน่นอนค่ะเสริมความมั่นใจให้คุณดูดีได้ในเวลาไม่นานด้วยค่ะสนใจแวะไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้เลยค่ะและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของบริการต่างๆได้ที่0918583613 0918583613กับ HiYu เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้เลยค่ะ HiYOUWIGS กับเชียงใหม่นะคะเซิร์ชคำนี้ได้รับรองว่าเจอแน่นอนแล้วก็ไปดูวิกผมสวยๆกันได้กับ HiYu เชียงใหม่กันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงั้นกล่าวของวสันต์ชูติกุลเพลงนี้บ้างฉันเองก็เสียใจ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสด

0: ร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu-X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

งเก่าๆที่ชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งของนิโคเทริโอมันบ่งบอกถึงความรักและความรู้สึกดีๆที่มีให้กันตลอดไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่ได้หายไปไหนนะคะงานของนิโคเทริโอค่ะก่อนนั้นตอนพระคราไมโปรตนันจะรักให้ดีที่สุดเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจจะรักใครสักคนหนึ่งนี้มันก็มาพร้อมกับความทุ่มเทแล้วก็หลายอย่างทีเดียวน่าฟังมากๆค่ะยิ่งเพลงเก่าๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมกับช่วงเย็นของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและเย็นนี้ค่ะมาพร้อมกับความอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือท้าจีนชมจันทร์พลัสเปิดแล้วค่ะรอให้คุณได้แวะไปพักผ่อนและนั่งชิลกันได้บรรยากาศยามเย็นช่วงนี้ดีตรงที่ไม่มีฝนด้วยและอากาศดีไม่มีฝุ่นเพลม 2.5 มากวนใจนะเพราะฉะนั้นไปนั่งพักนั่งชิลกันได้ร้านเปิดทุกเย็น17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาค่ะสัมผัสความสดความอร่อยของอาหารทะเลได้ในทุกคำเลยทีเดียวนะคะให้คนได้เลือกกันอย่างมากมายเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินกับหลากหลายเมนูให้คนได้เลือกกันค่ะกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะกุ้งหอยปูปลาเสิร์ฟมาให้คุณได้เลือกทานอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะแวะไปพักกันได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสฟังเพลงสดๆนะนั่งฟังเพลงดนตรีสดของเราแล้วก็ทานของอัดทะเลอร่อยอร่อยแล้วก็นั่งคุยกันนะคะจิบเครื่องดื่มเย็นๆแค่นี้ก็ฟินได้แล้วค่ะแวะไปกันได้ทุกเย็นที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเกือบสุดซอยเลยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายรับพร้อมให้บริการทุกวันเหมือนเดิมค่ะแวะไปกันได้เลือกนั่งได้หลายโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยแวะไปกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่พิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวมีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ยินดีให้บริการเสมอเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสตามไปดูบรรยากาศรวมและรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะนริคจางคณมาศค่ะรักฉันวันละนิด

จะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมองนะคะงั้นเก่าๆของพี่ถุนในเทดาแก้วบัวสายค่ะก่อนนั้นมีมาริวันชิมิน่ากับอยากใกล้กันเลยและนารีขจางคาตามาสกับรักชั้นวลนิดนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องให้6โมงเย็นได้เวลาเตรียมตัวกลับบ้านเลิกงานแล้วด้วยคุณส่งท้ายผู้สนับสนุนรายการเราชั่วโมงนี้นะคะสร้างบ้านกับล้ำทรัพย์ไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างค่ะและอย่าลืมนะคะลึกวิกผมสวยๆใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผมแบบไหนใส่วิกแล้วคืนความมั่นใจคุณกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะและความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะรวมไปถึงขอบคุณกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่ด้วยค่ะจองรถกับเราสบายใจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็มีคนได้เลือกครบดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยค่ะโปรดีมีคนได้เลือกหลายแบบเหมาะสำหรับทุกอาชีพทั้งเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำฟรีแลนซ์ทดลองขับขี่ถึงที่ส่งรถถึงบ้านสอบถามเพิ่มเติมได้กับศูนย์บริการของอีซูซูศาลาทั้ง5สาขาพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะยินดีที่จะให้คุณได้เลือกรับความสุขดีๆของการเดินทางและก็ไปไหนอย่างสบายใจเลือกกันได้กับอีซูซูศาลาทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองด้วยค่ะสนใจแบบไหนเชิญกันได้ที่อีซูซูศาลาไม่ผิดหวังแน่นอนส่งท้ายด้วยงานเก่าของสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะหยิบเพลงเก่ามาร้องกับรักเธอมากกว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Medium mega fail, fun Quang Pi everywhere, brand and my.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทาน

0: ของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: Radio, Radio Tuatha. ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้ก็4โมงถึงไม่ใช่4โมงทีทั้งหมด6โมงถึงทุ่มนะฮะประมาณนั้นซึ่งวันนี้ก็เท่าที่ดูรายงานว่าจะมีฝนใครเจอฝนแล้วบ้างผมไม่แน่ใจนะก็หวังว่าถ้ามีฝนก็คงไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ลมแรงมากคุณผู้ฟังใครที่อยู่แถวสารพีนะฮะแถวแถวหนองแฝกนะฮะแถวแถวกู่แดงมีลมแรงมากแล้วกิ่งไม้หักทับเสาไฟฟ้านะฮะเสาไฟฟ้าล้มกระแสไฟฟ้าดับอยู่นานทีเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าละลมเมื่อวานประมาณ 6:00 น. กว่าๆนี่ท้องฟ้าครึ้มมืดเลยทีเดียวมีฝนบ้างเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะครับเมื่อวานไม่เยอะพูดถึงในเขตเมืองนะฮะแต่ว่ารอบนอกนั้นเยอะทีเดียวทั้งลมทั้งฝนเลยทีเดียวนะช่วงนี้แล้วก็อยู่กับบรรยากาศของฤดูฝนนะฮะก็เป็นเรื่องปกติทางที่ดีก็คือต้องมีการเตรียมตัวนะฮะถ้าเกิดเรื่องของกระแสไฟฟ้ามันดับบ่อยๆคุณบางก็มีวิธีการต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเช่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะฮะสำรองไว้สแปร์ไว้ก็แล้วกันถ้ามันดับปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะฮะอย่างน้อยความมืดจะได้แก้ไขปัญหาไปอย่างหนึ่งทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกแล้วมืดๆ ด้วยนี่จะยุ่งกันไปใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ประเภทนี้ก็ราคาไม่แพงคุณฟังก็หามาสำรองไว้ได้นะฮะประมาณเรื่องของกระแสไฟฟ้าดับนี่แหละฮะแต่ว่าอย่างอื่นอาจจะลำบากหน่อยนึงนะฮะยูเอ็นพาวเวอร์แบงค์เติมไหมทำนั้นนะคุณผู้ฟังเราก็ฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะฮะชาบุกุทั้ง6สาขาอิ่มอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้17ปีแห่งคุณภาพ19แล้วนะฮะประมาณนั้นละแวะไปทานได้10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็ขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town นะฮะความสุขสนุกสนานนะครับแวะไปอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำฟังเพลงสังสรรค์ที่เดียวคุ้มเลยวัน Soft Service ที่ Warm Up 0534-00677 นะครับและขอบคุณบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนูและแน่นอนยังคง69บาทเท่าเดิมถึงแม้มีโซนหน้าและโซนหลังให้คุณเลือกทั้ง2บรรยากาศที่บูชิโดนะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยังยืนกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นนี้ก็อยู่ที่คุณฟังจนถึง19 นาฬิกาเช่นเดิมครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ็เป็นปกติของเรานะครับมีเพลงฟังกันนะฮะแต่ถ้ามีข่าวคราวอย่างอื่นที่คุณผู้ฟังอยากจะช่วยไปสัมผัสก็แจ้งมาได้ที่เชียงใหม่เรดิโอนะฮะก็จะเป็นช่วงของดีเจเตือนใจหรือว่าจะเป็นช่วงของผมช่วงเย็นนี้ก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมเพลงก็จะกลางๆสบายๆจริงๆเดือนนี้มีวันหยุดเยอะนะฮะแต่รู้สึกจะหยุดไปครบแล้วมั้งไม่รู้เดี๋ยวมีกลางๆปลายๆมีอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนก็เปิดเทอมมันเป็นทางการแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องเข้าระบบมีหน้าที่กันนะฮะแล้วก็จำนวนคนในรถก็จะเยอะขึ้นนะแล้วก็ถึงบ้านช้ากว่าเดิมนะฮะหลังจากเปิดเทอมแล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นชีวิตประจำวันของเรานะอาจจะบางท่านก็อาจจะแวะซื้ออะไรข้างทางนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคมสมัยใหม่นะครับไปถึงบ้านแล้วบางทีก็ไม่มีเวลาทำเรื่องของอาหารการกินละนะอันไหนที่สะดวกอันไหนที่ทำใหสะดวกกับทุกคนในบ้านซึ่งก็มีกันหลายๆคนก็อีกแบบนึงหรือว่าจะมีเมนูพิเศษสำหรับคุณพ่อแม่ก็คงอีกแบบนึงเด็กๆก็อย่างนึงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของสังคมใหม่ในชีวิตปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้การจำหน่ายต่างๆก็เยอะขึ้นนะฮะมีทั้งระบบไปซื้อเองหรือว่าคุณผู้ฟังจะให้เขามาส่งที่บ้านก็ได้หมดเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยทีเดียวแถมวันนี้ก็มีคนละครึ่งพลาสติกสนุกสนานดีเหลือเกินนะคุณผู้ฟังพยายามอยู่ให้วันนี้มันมีความสุขฟังเพลงกันไปใครมีอะไรก็ค่อยๆทยอยทำกันไปกันละกันนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทุกเย็นนะครับค่ำวันนี้ก็อยู่จนถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio To My Life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

มาถึงช่วงท้ายแล้วคุณฟังต้องลาคุณฟังแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟังที่อยู่ทุกคนมาตั้งแต่เข้ารายการพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ

ถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ระพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน

ถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวง

ู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดและก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบ4รอบ

0: ารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวด

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัศกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีคาถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่

0: เด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและยามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวันวรรณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุน
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงเมดิโอ92โดยชิงเมดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับกับ2ช่วงของรายการที่ทางชาแนลของ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอรวมถึงติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับคุณฟังเชียงใหม่ radio.com ครับผมธีรพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คช่วงแรกเป็นเรื่องของข้อมูลความเคลื่อนไหวประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงนะครับเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2เป็นช่วงวาไรตี้ทอล์คนะครับคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีสื่อสารนวัตกรรมรวมถึงเทคนิคในการดูแลสุขภาพต่างๆเอามาฝากไว้ในช่วงที่2นะครับอย่าลืมติดตามไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการด้วยนะครับ facebook.com รวมถึง TikTok และ YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับเมื่อกี้มีเดทแอร์นิดนึงช่วงต้นขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ที่คอมของผมมันเริ่มล้าเลยเพราะว่าน่าจะ10กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ยังพอไปได้อยู่นะครับยังพอไปได้อยู่สวัสดีคุณฟังที่อยู่ในไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณนิวเทลสวัสดีนะครับคุณต้อย BM คุณต้อย BMอันนี้เป็นบัญชีที่2นะฮะชาร์ป2นะครับคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับเอกลินพิษฟูสวัสดีนะครับน้องใบบุญน่ารักนะสีขาวเลยสวยมากนะครับคุณเคลือสีดีแจ่มสวัสดีครับคุณปริชาติวงชมพูสวัสดีนะครับสวัสดีคุณจูนะครับบอกอากาศร้อนสุดจะบรรยายครับนะครับสวัสดีคุณประจวบสีมีธรรมสวัสดีคุณบีแฮปปี้นะครับแล้วก็ยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีมนัสจาลอนนี่เป็นผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับคุณจำปีคุณต้นคุณสุภาพร252คุณแฟกแฟกคุณตุนกรุ๊ปครับคุณโมบาย8974คุณสวัสดิ์ชัย1ครับสวัสดีนะครับนะครับคุณสิทธิ์คุณพลอยคุณจันจิราคุณศักดิ์คุณอังุ่นคุณเจริญรุ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคุณดร.จุ๊บคุณอนง9151คุณสีชมพูสอดโอเคครับเดี๋ยวทักทายกันต่อพักเบรกสักครู่ครับ
1: คุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: ปุ๊บรถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: สวัสดีคุณใบเตยหอมครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอ้วเป็นอาม่าแล้ว ยินดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องไลฟ์ฝากกด follow ฝากกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสมาชิกจะได้เข้ามาอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วมีความคิดเห็นอะไรแล้วก็พิมพ์เข้ามาคุยได้เลยนะครับผมจะพยายามตาไวๆแล้วก็อ่านให้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นที่อยู่ในห้องด้วยนะครับคุณนิรัชชาแสงตะคร้อสวัสดีครับคุณเอกลินบอกฟ้าแลบฟ้าร้องมีลมแต่ฝนก็ยังไม่ลงหลังมอพยับเชียงใหม่นะครับคุณณัชชนนท์สวัสดีนะครับร้อนมากๆคุณบีแฮปปี้เปิดแอร์ครับยังไงก็ต้องเปิดเนาะคุณออนวรสุนะครับสวัสดีนะครับคุณขอคุณพี่ละนานพี่คิงสวัสดีครับพี่คิงครับคุณกรันพลสิริภาคโยคุณเจงสุนิตานันคุณชิวชิวนะครับคุณเจงบอกร้อนมากป่วยเลยนะครับคุณอีคิวสั่งครับฟ้าร้องคลืนๆจะตกไหมเนาะคุณจูอยากให้ตกนะน้องแหม่มอังคณาสวัสดีนะครับสวัสดีน้องแหม่มครับโอเคครับคุณผู้ฟังครับก็คุยกันต่อฟ้าฝนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังมาเข้าเวรอยู่ครับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่จะไปคุยเรื่องฮอตฮิต2เรื่องที่อยู่ในโซเชียลตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่นๆนะแต่ไม่รู้ตกหรือยังผมอยู่โซนสันทรายแม่โจ้เชียงใหม่นะครับพยากรณ์อากาศบอกว่า 60% นะครับจนถึงวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารโน่นเลยนะครับฝนจะหนาแน่นแต่ว่ามันก็ทิ้งช่วงไปนานเหมือนกันนะครับบางทีก็ตกแป๊บเดียวแล้วหยุดเลยนะยิ่งทำให้ร้อนนะครับยิ่งทำให้ร้อนส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกมาแจ้งเตือนนะครับเรื่องของภาคเหนือฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งภาคอีสานฝนฟ้าคะนองภาคกลางฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง 60% คือภาคเหนือ 40% ภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 40% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกกรุงเทพและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% หมดฝนตกหนักใต้ฝั่งอันดามันเยอะกว่าอ่าวไทยครับ 80% ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้จริงๆถ้าจะบอกว่าฝนตกไม่น่าจะเป็นเรื่องน่าแปลกครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ที่มันจะน่าแปลกคือมันไม่ตกเสร็จแล้วก็ร้อนแบบร้อนแสบมากนะครับร้อนแสบมากอย่างเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องของ WMO ก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่เขาอยู่ในสังกัดของUN นะครับก็ออกมาเตือนเรียบร้อยครับบอกว่ามาแน่ๆซูเปอร์เอลนิโญแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นเขาลางกันตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปผมฟังแล้วผมใจอ่อนเลยนะครับรู้สึกเป็นห่วงต้นไม้ไม่ใช่อะไรหรอกบอกว่าถ้ามันร้อนจัดอย่างนี้จริงๆต้นไม้นี่ยืนต้นตายเลยนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ขาดน้ำนะสวัสดีคุณแทนไม้ไม้ครับสวัสดีนะครับเนี่ยเรื่องของอากาศต้องระมัดระวังและที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของความร้อน heat stroke นะครับแล้วก็อย่าประมาทกับสุขภาพตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองไหวอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะครับถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงอยู่กลางแดดอยู่โซนที่มีร่มแล้วก็ลดอุณหภูมิลงไปบ้างก็ยังดีถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านอยู่กลางแจ้งเนี่ยให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้ำเย็นๆก็จิบบ่อยๆนะครับหลายท่านถ้าอยู่บ้านแล้วร้อนจริงๆถ้ามันจำเป็นต้องเปิดแอร์ก็เปิดเพราะว่าค่าไฟที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดเครื่องปรับอากาศมันย่อมถูกกว่าชีวิตเราแน่นอนไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนก็ตามผมก็พูดง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับฝากคุณผู้ฟังดูแลแล้วก็คุณฟังที่ดูแลน้องๆเยาวชนอยู่ที่บ้านลูกๆหลานๆหรือว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนี่ต้องใส่ใจเยอะๆนะครับสวัสดีคุณ BJ ธนกรครับสวัสดีคุณท้ายบางเลนหวานเจี๊ยบครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับฝากกด follow กดแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงซูเปอร์เอลนิโญจริงๆนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO เมื่อวานผมคุยเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็เอาไปทำเป็นไฮไลท์ของรายการแล้วคุณฟังไปฟังย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook ที่ TikTok แล้วก็ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับก็มีการคาดการณ์ไว้ว่ากรอบเวลาน่าจะเป็น6เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปฝนจะลดลงประมาณ 10-20 %ของพื้นที่กลางเดือนมิถุนาฝนจะเริ่มลดลง 14% กรกฎาคมสิงหาฝนจะกลับมาตกชุกครอบคลุม70-80% ของพื้นที่กันยาถึงพฤศจิกายนนะครับ3เดือนเอลนิโญจะเริ่มกลับมารุนแรงขึ้นเดือนพฤศจิกายนปริมาณฝนอาจจะลดลงกว่าค่าปกติถึง 39% นะครับอันนี้ฝากคุณฟังวางแผนโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆเกษตรกรวางแผนเรื่องของการเพาะปลูกพืชที่น้ำน้อยเนี่ยต้องเตรียมไว้เลยว่าควรจะเตรียมไว้นะครับควรจะเตรียมไว้คุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับสวัสดีครับจอมทองร้อนไหมวันนี้คุณอัศวินนะครับเป็นไงบ้างค่าไฟเดือนนี้และเดือนต่อไปน่าจะเพิ่มขึ้นมากๆแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าอากาศมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์เพลงของพี่เลยนะนะครับคุณตุตะปัญญาอ่อนสวัสดีนะครับเอกผมไม่มีสิทธิ์บัตรเชิญการแข่งขันผมก็ไม่มีคือมันจะมีได้ไงคุณไม่ได้เป็นไม่ได้มาก่อนอ่ะคุณไม่ได้ถือมาก่อนมันเข้าไปคลิกดูนี่มันไม่ได้อยู่แล้วผมก็คลิกดูมันไม่ได้เราจะต้องรอรอบที่เขาจะเริ่มรับสมัครคนใหม่ในที่เขาบอกว่าจะให้มหาดไทยลงมาสำรวจเองเนี่ยเราต้องรอตรงนั้นครับตอนนี้ณวันนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนเนี่ยคือรอบที่คนที่ถือบัตรอยู่ในมืออยู่แล้วต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ว่าฉันยังอยู่นะฉันยืนยันอยู่นะฉันยังอยู่นะฉันขอรับสิทธิ์ต่อคุณช่วยตรวจสอบฉันหน่อยว่าฉันผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านเขาก็จะประกาศวันที่17เดือนหน้าว่าคุณผ่านคุณได้ไปต่อถ้าไม่ผ่านเขาก็จะบอกไม่ผ่านเพราะอะไร1 2 3 4 5คุณจะอุทธรณ์ก็ว่ากันไป แต่คนที่ยังไม่ได้ถือตั้งแต่แรกกดเข้าไปยังไงมันก็ไม่เจอครับเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลนะครับเราจะต้องรอเดี๋ยวผมมีเรื่องนี้คุยด้วยเดี๋ยวแจ้งในรายการคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับจอมทองฝนตกดีใจด้วยตั้งแต่ 5:00 นตอนนี้ก็ตกโอเย็นสบายเลยสินะครับคุณจูบอกคุณอัศวินเป็นเท่าแก่ไม่มีสิทธิ์ใช่เงินในบัญชีมีเป็นรู้สึกจะสายมาบอกเงินในบัญชีอัศวินมีอยู่ 4-5 ล้านนะครับจะไปได้ได้ไงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่นะครับแจ้งเตือนอากาศแจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งเตือนไปแล้วเมื่อวานนี้ผมฟังข่าวของอสมทผมจะใส่ข่าวทุกเช้าเลยช่วงระหว่างขับรถไปส่งคุณภรรยาทำงานตอนเช้ากับตอนเย็นขากลับนะตอนเช้าเนี่ยผมจะฟังอสมทฟังรายการ Good Morning ASEAN ฟังสรุปข่าวนะครับ9ทันข่าวนะเมื่อวานนี้ที่สเปนนะคุณผู้ฟังมีที่สเปนมีคนเสียชีวิต101คนหรือว่า121คนผมจำตัวเลขไม่แม่นแต่หลักร้อยขึ้นเสียชีวิตจากอากาศร้อนที่สเปนผมก็ยังคิดให้ประเทศไทยเรามันจะขนาดนั้นหรือเปล่าว่าเห็นเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าซูเปอร์เอลนีโญปีนี้จะร้อนทะลุขีดจำกัดทุบสถิติตั้งแต่มีประเทศไทยมาก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้มีการออกมายืนยันแล้วเรียบร้อยนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลกว่าซูเปอร์เอลนีโญปีนี้ขอให้ทั่วโลกระมัดระวังทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในโซนแอฟริกานะครับจะหนักมากบ้านเรานี่ไม่ต้องแอฟริกาบ้านเราถ้าร้อนจริงก็ร้อนจัดเลยนะครับคุณอัศวินบอกมี 2,000 เงินสด 2,000 ในบัญชียังไม่นับอ่ะสิล้านแปะนะครับคุณอภิเชษสวัสดีครับคุณโจ้เมืองบางคุณโอเนซังนะโมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุยต่อนะฮะประเด็นในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยคือตอนนี้กำลังเป็นดราม่าหนักมากนะครับก่อนถึงเรื่องประกันสังคมผมคุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับคุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนคือตอนนี้กฎเกณฑ์ที่มันโผล่ออกมานะครับกฎเกณฑ์ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกำลังเป็นประเด็นใหญ่ในโซเชียลเลยนะครับนั่นคือข้อที่บอกว่าบุตรคนไหนนำชื่อของพ่อหรือแม่เอาไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเรื่องการดูแลบุพการีเอาไปใช้สิทธิ์เรื่องลดหย่อนภาษีของตัวเองเนี่ยนะครับพ่อแม่ถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดสิทธิ์นี่จะถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้เป็นประเด็นค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วรุนแรงสำหรับรัฐบาลในการที่ออกกฎเกณฑ์ตรงนี้มาเพื่อคัดกรองโดยให้รัฐบาลให้เหตุผลว่าจะต้องคัดกรองเพื่อที่ให้เงินก้อนนี้ลงถึงมือคนที่ยากจนจริงๆรัฐบาลกำลังจะบอกเป็นในว่าถ้าเกิดว่าลูกเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อกับแม่หรือพ่อหรือแม่หรือใครคนหนึ่งเอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของตัวเองเพื่อเสียภาษีให้น้อยลงนั่นแสดงว่าลูกคนนี้จะต้องมีการดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่คือก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีลูกดูแลอยู่อย่างนั้นใช่หรือไม่นะครับอย่างนั้นใช่หรือไม่เรื่องนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อภาคประชาชนบอกว่ากรณีที่รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้เตรียมตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยเริ่มวันนี้นะครับมีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้ละเอียดขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนถึงความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูเกณฑ์นี้คุณสิริกัญญาให้ความคิดเห็นว่ามีความย้อนแย้งเป็นอย่างมากเนื่องจากตามเกณฑ์ภาษีในปัจจุบันบุตร สามารถนำชื่อบิดามารดาที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีไปหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้บุตรส่งเงินให้บิดามารดาใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่หากบุตรเอาสิทธิ์นี้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเมื่อไหร่บิดามารดานั้นถูกตัดสิทธิ์การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีคุณสิริกัญญาต้องตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าทั้งที่เกณฑ์รายได้ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดไว้ว่าต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งถ้าเอาเงินที่บุตรเพื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีมารวมกับรายได้ของบิดาบรรดายังไงก็ตามยอดรวมก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีอันนี้ก็เป็นที่น่าตั้งคำถามว่ารัฐบาลเอาเหตุผลไหนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินประชาชนกลุ่มนี้นะครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นการทำโทษลูกกตัญญูเมื่อวานเป็นลูกกตัญญูอยู่ดีๆวันนี้เป็นลูกทรพีไปซะแล้วนะครับเพราะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าผมเอาเลขประจำตัวพ่อกับแม่ไปลดหย่อนภาษีตามสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดตามสิทธิ์ที่รัฐบาลอนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมายบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะอุปการีอุปการีได้ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็ว่าไปอย่างก็ว่าเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของดราม่าไอ้เรียกว่าดราม่าเลยนะดราม่าลดหย่อนภาษีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการทะเลาะกันหรือเปล่านะว่าใครได้ใครไม่ได้อะไรยังไงคือตอนนี้มันมีเรื่องออกมาว่าต่อให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าลูกเอาเลขประจำตัวพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วลูกคนนี้ดูแลพ่อแม่จริงให้เงินใช้ดูแลตลอดเนี่ยไอเนี้ยถูกตัดก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ก็อาจจะทำใจยอมรับได้ว่าเออเราก็มีคนดูแลอยู่นะเรามอบสิทธิ์ให้คนอื่นที่เขาไม่มีคนดูแลดีกว่าแต่กรณีที่ลูกไม่ดูแลพ่อแม่ตังก็ไม่ให้ใช้ประมาณเนี้ยคือที่นี้ว่างๆให้พ่อแม่อยู่ไปตามยถากรรมมีเงินมีทองก็ไม่ให้พ่อแม่อาศัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะไปรูดเอาของมากินเองทุกเดือนลูกไม่ให้เงินใช้แล้วยังเอาเลขประจำตัวพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีด้วยตรงนี้มีข่าวมาว่าสามารถพ่อกับแม่สามารถอุทธรณ์ได้พ่อกับแม่สามารถอุทธรณ์ได้เช่นอุทธรณ์ไปเลยว่าเขาไม่ได้ดูแลฉันดีอย่างที่ลูกควรจะดูแลแต่เอาสิทธิ์ในเรื่องของเลขประจำตัวของฉันไปลดหย่อนภาษีเพื่อให้ตัวเองนั้นเสียภาษีน้อยลงฉันขออุทธรณ์ว่าฉันขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมขอรับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมถ้าพ่อแม่ยืนยันแบบนี้นะครับรัฐบาลเขาก็ให้เลือกถ้าพ่อแม่ยืนยันแบบนี้ได้รัฐบาลจะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นให้กับผู้สูงอายุหรือให้กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมนะครับจะได้เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่2ที่เราจะยื่นอุทธรณ์ไม่ได้แต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปบุตรคนที่เคยนำเอาเลขประจำตัวประชาชนของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนั้นก็จะเอาไปลดไม่ได้อีกแล้วก็คือให้เลือกซึ่งผมก็ดูแล้วมันยุติธรรมพ่อแม่มีสิทธิ์เลือกได้นะครับว่าจะรับสิทธิ์ตรงนี้หรือไม่นะครับถ้าลูกไม่ดูแลก็ไม่ควรจะให้เขาได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเรารักษาสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไว้ดีกว่าเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่ดูแลอยู่แล้วเราให้รัฐดูแลก็เหมือนกับตอนนี้รัฐให้เลือกว่าจะให้ลูกคนนี้ดูแลโดยการเอาเลขประจำตัวประชาชนไปลดหย่อนภาษีเพราะนั้นรัฐตัดแต่ถ้าจะให้เลือกให้รัฐดูแลรัฐมอบสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ให้เหมือนเดิมแต่ลูกคนนี้จะไม่มีสิทธิ์เอาเลขประจำตัวของพ่อแม่คนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกผมมองมุมนี้ก็โอเคมองมุมนี้ก็โอเคนะครับและส่วนที่เขาตัดออกไปก็จะสามารถที่จะเอาไปดูแลคนที่จนจริงๆแล้วก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์จริงๆได้กว้างขวางแล้วก็ทั่วถึงขึ้นนะครับ
6: คุณดิวบอกโอเคใช่ครับการอุทธรณ์ทำได้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองถูกต้องครับคุณนิวเทลบอกทำแบบนี้ก็อุตลุดอุติอุบาทเกินนะครับสวัสดีคุณโยทีนนะครับสวัสดีคุณเตกูจิ้มแม่งนะครับสวัสดีคุณสุชัญญาสวัสดีนะฮังเจ้าลิซัดเดย์นะครับคุณอัศวินบอกร้อยกดเกณฑ์อย่าบนเดี๋ยวไปลงทะเบียนพร้อมผมแล้วเรามาลุ้นกันว่าเราใครจะได้ ใครจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณอภิเชษสวัสดีครับคุณโจ้เมืองบางสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุยกันต่อพอพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมก็มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบแล้วก็มีเงินสะพัดตอนนี้นะครับมีเงินสะพัดในระบบจากโครงการนี้โครงการเดียวคือตอนนี้หมุนเวียนเข้าไป 6,000 กว่าล้านแล้วนะครับเรื่องนี้ในทางการเมืองนี่อาจจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ขายง่ายที่สุดเพราะว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยเขาคุ้นเคยกับคนละครึ่งอยู่แล้วตั้งแต่สมัยลุงตู่ประชาชนก็เห็นผลทันทีร้านค้าเห็นลูกค้าเพิ่มทันทีแล้วก็รัฐบาลก็ได้ภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จับต้องได้อย่างรวดเร็วโครงการคนละครึ่งดีนะเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งโครงการที่พลเอกประยุทธ์ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นคนริเริ่มแล้วผมก็มองว่ามันเป็นโครงการที่ดีกว่าการแจกเงินล้วนๆเพราะว่ามันเป็นการวางเรียกวางวงเงินก้อนหนึ่งของรัฐลงมาวงเงินก้อนนี้เตรียมที่จะจ่ายให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแน่นอนอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการดึงเอาเงินของประชาชนเอามารวมกันกับรัฐบาลจ่ายให้กับร้านค้ามันหมุนเวียนอย่างนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วมันหมุนแล้วเงินมันหมุนสะพัดจริงๆโครงการนี้ดีผมว่าดีผมชอบตั้งแต่แรกผมมองว่ามันเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแล้วก็ร้านค้าลากย่ามันได้จริงมันถึงจริงมันไม่ใช่เป็นกระจุกอยู่แต่ในร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวแต่คุณผู้ฟังครับในอีกด้านนึงเราก็ต้องยอมรับความจริงอีกข้อนึงนะครับบอกว่าวันนี้ไทยเราไม่ได้อยู่จุดเดียวกับช่วงโควิดสมัยก่อนตอนนั้นโลกเผชิญวิกฤตพร้อมกันครับทางรัฐบาลทั่วโลกก็กู้เงินมาขนาดใหญ่เลยนะครับเอามาประยุงเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยต่ำตลาดการเงินยอมรับการขาดดุลมหาศาลในฐานะมาตรการฉุกเฉินโครงการต่างๆถูกคิดออกมาเพื่อช่วยเหลือแล้วก็พยุงคนที่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ลุกขึ้นได้อย่างเช่นโครงการคุณสู้เราช่วยคุณฟังคงจำได้เป็นโครงการที่ถูกคิดออกมาเพื่อรองรับหลังภาวะของวิกฤตโควิดคนไม่มีงานทำคนตกงานธุรกิจเดินไม่ได้การเดินทางการลงทุนทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมๆกันทำให้เกิดภาระหนี้เสีย NPL ขึ้นมาเยอะไทยเราคิดโครงการที่ชื่อว่าคุณสู้เราช่วยขึ้นมาก็คือนะครับแบบแรกคือถ้าเป็นหนี้ไม่สูงเยอะไม่มากปิดหนี้ลดยอดหนี้ลงมาให้เหลือเท่านี้แล้วเอาเงินก้อนมาโปะปิดแล้วตัดไปเลยหนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องชำระแล้วอันนี้คือจบหรืออย่างที่สองเดินต่อเพราะว่าภาระหนี้ยังเยอะอยู่แต่ว่าในส่วนของการผ่อนชำระเคยจ่ายเท่าไหร่ในปีที่1จ่ายให้ธนาคารแค่ 50% ของยอดที่เคยจ่ายเช่นเคยจ่ายผ่อนเดือนละ 10,000 บาทปีแรก12เดือนแรกจ่าย 5,000 12เดือนที่12เดือนที่13ถึงเดือนที่24งวดที่13ถึงงวดที่24จ่าย 7,000 50% ของยอดเงินที่ต้องส่งปกติและงวดที่25ถึงงวดที่36ก็คือช่วงของปีที่3จ่าย 90% ก็คือจ่าย 9,000 50 70 90ถ้าทำได้อย่างนี้เป๊ะๆไม่มีการเลทแม้แต่วันเดียวนะครับคือต้องตรงเวลาต้องตรงวันนะเลื่อนเขานัดเขาจ่ายเขาไปที่1ไปจ่ายไปที่2นี่หลุดเลยนะคุณหลุดโครงการเลยนะถ้าทำอย่างนี้ได้36งวดครบเงินที่เราส่งไปทุกบาททุกสตางค์5,000 12เดือน7,000 12เดือน9,000อีก12เดือนเอามารวมกัน เป็นเงินต้นทั้งหมดครับไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเขาจะเอาไปตัดเงินต้นให้คุณเลยตัดเงินต้นออกหมดเลยแล้วก็ดอกเบี้ยไม่คิดดอกเบี้ยธนาคารจะเอาดอกเบี้ยจากไหนใน36วันนี้รัฐจะช่วยครับรัฐจะช่วย 50% ของยอดดอกเบี้ยที่ธนาคารสูญเสียไปใน36งวดนี้สำหรับคนที่เขาร่วมกันและอีกครึ่งหนึ่งธนาคารรับเองธนาคารยอมสูญเสียดอกเบี้ยส่วนนี้ไป 50% รัฐจ่ายชดเชยให้ 50% นะครับอันนี้เป็นโครงการคุณสู้เราช่วยที่ผมดูแล้วเข้าท่ามากเป็นโครงการที่ชื่อก็ดีคุณสู้เราช่วยคือคุณต้องสู้ก่อนนะคุณต้องสู้ก่อนคุณต้องดิ้นรนคุณต้องสู้ให้ผ่าน 50% 70% 90% คุณต้องสู้ก่อนเพราะคุณสู้จนสุดตัวแล้วมันทำได้เราช่วยคำว่าเราช่วยคือรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้ 50% ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ 50% คือธนาคารงดรับไป 50% นะครับผมว่าเป็นโครงการที่ดีพูดถึงย้อนไปถึงตรงนั้นผมกำลังจะบอกว่าตอนที่โลกเผชิญวิกฤตพร้อมกันรัฐบาลทั่วโลกนี่กู้เงินขนาดใหญ่มาเพื่อพยุงเศรษฐกิจอันนี้คือพูดถึงยุคโควิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับตลาดการเงินยอมรับการขาดดุลมหาศาลในฐานะที่มาตรการฉุกเฉินอย่างที่ผมบอกคุณสู้เราช่วยธนาคารรับดอกเบี้ยแค่ 50% นะครับแต่ผู้ฟังครับวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมากพื้นที่ทางการคลังของไทยนั้นเหลือน้อยลงหนี้สาธารณะสูงขึ้นตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับที่สันทรายแม่โจ้เชียงใหม่นะครับ2:42ภาระดอกเบี้ยกัดกินพื้นที่งบประมาณนะครับแล้วก็สวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็ระบบสุขภาพจากการเป็นสังคมสูงวัยแบบสุดยอดนั้นจะกลายเป็นภาระรายจ่ายระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในกระสุนทางการคลังนัดใหญ่ที่ไม่กี่นัดที่เหลืออยู่ของรัฐบาลเรานะครับคำถามสำคัญก็คือเราจะใช้เงินยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับมีการศึกษานโยบายคนละครึ่งต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทางด้านในส่วนของผู้เชี่ยวชาญก็คือศาสตราจารย์อธิพัฒน์มุทิตาเจริญก็ให้แนวคิดบอกว่าอยากชวนคนเสียภาษีทุกคนย้อนดูบทเรียนจากคนละครึ่งว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างใครคือคนได้รับประโยชน์ตัวจริงเงินไหลไปไหนออกแบบยังไงที่มันเวิร์กที่สุดอะไรที่อาจจะไม่เวิร์กอย่างที่เราเคยคิดนี่เฮ้ยผมก็พูดแล้วพูดอีกผมดีใจมากเลยที่ฝนตกเนี่ยนะครับหายร้อนไปเยอะเลยนะตกเยอะมากเลยครับตอนนี้คุณอนุพงศ์วรินทร์ขัดสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาที่บ้านฝนตกหรือยังครับคุณสมนึกสวัสดีครับคุณภาคินสวัสดีนะครับนะผมคุยเรื่องนี้แล้วโอเคนะฮะเราก็มองว่ามันเป็นข้อมูลนโยบายเชิงวิเคราะห์ที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของอะไรด้วยนะครับผมก็คุยไว้แค่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปแต่ว่านะครับมันก็มองอีกมุมนึงได้ก็คือมันก็คือคนละครึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้มันไม่ต้อง50-50เที่ยวนี้ของเมื่อก่อน100บาทเราจ่าย50รัฐจ่าย50เดี๋ยวนี้ของ100บาทเราจ่าย40รัฐจ่าย60ก็แค่นี้ง่ายๆแต่หลายท่านอาจจะไปงงตอนจะเติมเงินว่าจะเติมยังไงให้มันคุ้มค่าอะไรยังไงก็คืออย่าไปคิดว่า1,000บาทที่รัฐให้มานั่นคือ 100% นะครับตรงคิดว่า 1,000 บาทที่รัฐให้มานั่นคือ 60% แล้วท่านก็เอาไปคำนวณบัญญัติรายยางเองครับว่าถ้า 1,000 บาทคือ 60% นะครับ40% มันคือเท่าไหร่นะครับ 40% ก็คือ333บาทนะก็เอาไปรวมกันแล้วก็จะใช้เงินของเขาได้เต็มที่หน่อยคุณผู้ฟังครับฝนตกเดี๋ยวขออนุญาตดูเรื่องของเครือข่ายสักครู่นึงนะครับแล้วก็ขอพักเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk ครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันสังคมโดยประเด็นการลงทะเบียนเพื่อรอเลือกตั้งกำลังเป็นดราม่าที่รุนแรงแล้วก็น่าสนใจมากพักสักครู่เดียวครับ
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SB Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SB Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกแคส
2: SB Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SB Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SB Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SB Car Center เท่านั้น
3: SB Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy กุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
7: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
7: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talks
6: สองทุ่มกับอีก50นาทีต้อนรับผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ท็อกในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy สมสวยมนัสเชียงใหม่ SD Car Center ทั้งสาขานะครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับโรงแรมฟูลามาเชียงใหม่ย่านนิมมานและกุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่นะครับ ปรมาและคุ้มพยายินดีมอบส่วนลด 15% เครื่องดื่มและอาหารนะครับซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ 15% เพียงคุณผู้ฟังแจ้งว่ามาจากรายการเช็คไรที่ทอล์กนะครับลดเลย 15% ไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นขอบคุณคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับมีดราม่าอีกเรื่องนึงนะครับโผล่มาที่งานกาชาดจังหวัดสตูลสดๆร้อนๆเลยนะครับรางวัลที่1กับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่1เป็นรถยนต์ Fortuner นะครับคนที่ได้รางวัลคือศึกษาธิการจังหวัดสตูลคุณอานัทมีบุญรางวัลที่2เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจคูครับคนที่ได้รางวัลก็คือคุณสำลิดเลียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจ.สตูลครับก็บอกว่าน่าประทับใจรางวัลใหญ่ๆก็ต้องเหมาะกับคนใหญ่คนโตนะครับล็อกเป้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เกินมีการแซวกันเล็กน้อยผมก็ไม่แน่ใจว่าล็อกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าไม่มองอีกมุมนะเอาตรงๆเลยว่าเรื่องของงานกาชาดเนี่ยผมมองมุมนี้พอมีจะจัดงานกาชาดขึ้นมาเนี่ยข้าราชการต่างๆก็จะได้รับเป้าข้าราชการในจังหวัดนั้นน่ะได้รับเป้ามาว่าช่วยขายบัตรกาชาดหน่อยขายบัตรเท่านั้นคนนี้กี่ใบใบละเท่าไหร่รางวัลเป็นงี้ถ้าขายไม่หมดจะไม่ขายให้หมดคุณต้องรับโควต้าไปถือว่าเป็นการช่วยจังหวัดช่วยงานบุญประจำจังหวัดข้าราชการบางคนนี่โดนหลายเล่มนะคุณฟังโดนซื้อเองหลายเล่มนะครับเพราะนั้นผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าระดับศึกษาธิการจังหวัดกับระดับนายกของอบจ.ลำพูนนี่เลยนายกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สตูลเนี่ยไม่ใช่ลำพูนนะครับท่านอาจจะโดนซื้อเยอะพอโดนซื้อเยอะหางบัตรต้นขั้วมันก็ต้องเยอะกว่าคนอื่นซื้อใบ2ใบ3ใบ10ใบบางคนโดน5ใบบางคนโดน100ใบระดับหัวหน้าส่วนราชการอาจจะโดนเยอะบางคนโดนเป็นเล่มยกเล่ม 2-3 เล่มบ้างก็มีสิทธิ์ไหมที่ท่านก็อาจจะถูกรางวัลจริงๆนะอันนี้ผมก็พูดเป็นกลางนะความแบบทฤษฎีแบบ sample space ก็คือความน่าจะเป็นเรามีฉลากมากเราก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากกว่าคนอื่นมองอย่างนี้แล้วก็แล้วกันจะได้สบายใจนะครับคุณจารุนันสวัสดีนะครับคุณลานิสานะครับสวัสดีนะครับฝนตกตอนนี้หยุดไปละแต่ยังได้ยินเสียงปอกเปียกนะแต่ไอ้ตกโคลมนี่คือหายไปแล้วคุณนิวเทลบอกตอนนี้ฝนตกเยอะเลยยินดีนะครับคุณ SP 1016คุณย่าน้องไอรินสวัสดีนะครับคุณบ้านสบายแม่สาย1สวัสดีนะครับคุณเติ้ลเยิ้มมอมเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมคุยเรื่องของประกันสังคมเรื่องนี้เป็นดราม่ามา 2-3 วันแล้วผมกำลังพูดถึงคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนคุณพนัสให้สัมภาษณ์ที่รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธว่าปัจจุบันนี้สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนั้นมีสภาพแรงงานในเครือข่ายทั้งหมด286แห่งทั่วประเทศและมีเครือข่ายกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการอีกจำนวนมากยังมีสมาชิกสมทบที่ไม่มีสภาพแรงงานแต่มีกรรมการสวัสดิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานรวมแล้วอีกมีเป็นร้อยแห่งคุณพนัสบอกว่าเขาได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสภาพแรงงานโดยตรง286สภาพแรงงานนั้นต้องมาโหวตให้ตนในที่ประชุมใหญ่ในขณะที่คนอื่นเลือกกรรมการแล้วกรรมการไปเลือกประธานแต่ตัวเองเนี่ยที่ประชุมใหญ่เป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นใครก็ปลดผมไม่ได้ต้องให้สมาชิกนี่คุณพนัสพูดในรายการคุณสรยุทธ์นะอยู่ในวงการแรงงานมา53ปีเป็นพนักงานการรถไฟ34ปีวันนี้ก็ยังรับบำนาญของการรถไฟอยู่เลยผมอยู่มาตั้งแต่ยุคสมาคมลูกจ้างก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นสหภาพแรงงานนะคุณพนัสนี่ถ้าผมจำข้อมูลไม่

0: ผิดนะตอนนี้แกอายุ84แล้วนะ84ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณฟังคุณมานะบอกว่าผู้ใช้รายงานจำนวนมากๆตั้งคำถามถึงการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่จัดทำเพื่อผู้ประกันตนส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำปฏิทินเป็นเพียงส่วนน้อยของงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานประกันสังคมกฎหมายให้สำนักงานประกันสังคมใช้เงินบริหารจัดการได้ไม่เกิน 10% ของเงินสมทบแต่ใช้จริงประมาณ 3% เท่านั้นเงินส่วนนี้ใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนเจ้าหน้าที่ค่าอุปกรณ์ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆคุณพนัสบอกว่าปฏิทินไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแจกแต่เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกันสังคมให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิ์ของตนเองคุณพนัสบอกว่าคนไม่อยากเสียเงินซื้อปฏิทินเขาก็เอาปฏิทินประกันสังคมไปติดบ้านพอหันไปดูก็เห็นประกันสังคมเห็นสิทธิประโยชน์เห็นข้อมูลต่างๆมันเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งคุณพนัสบอกว่าตนไม่ได้ต่อสู้เรื่องปฏิทินอย่างเดียวแต่กำลังทำหน้าที่สะท้อนเสียงของผู้ใช้แรงงานที่ส่งมาถึงองค์กรแรงงานผมไม่ได้เรียกร้องตัวผมเองแต่เรียกร้องเพราะลูกจ้างถามมาลูกจ้างสงสัยมาแล้วหน้าที่ของผมคือต้องตอบและต้องสะท้อนเสียงของเขานี่อันนี้คุณพนัสบอกคือประเด็นปฏิทินเนี่ยคุณฟังมันเป็นประเด็นที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรทีมประกันสังคมก้าวหน้าทวงถามมาตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับว่าทำไมต้องแจกทำไมดึงดันที่อยากจะทำปฏิทินเหลือเกินนะครับมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าโอเคคุณวันนั้นบอกว่า10บาทค่าปฏิทินอะไร10บาทอะไรเงี้ยแต่คุณไม่น่าอย่าลืมนะครับเงินก้อนนี้ปีหนึ่งหลายล้านแล้วคุณไม่น่าเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณน่าเป็นบอร์ดของประกันสังคมมาเนี่ยกี่ปีแล้วนะ30กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วทำปฏิทินทุกปีอ่ะก็เลยถูกอาจจะถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีนอกมีในอะไรกับผู้ผลิตปฏิทินหรือไม่นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณพนัสคงมีข้อมูลที่จะตอบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลตรงนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเรื่องใหญ่ก็คือตอนนี้มันตอบโต้กันทางโซเชียลนะครับเอาเลยนะครับอย่างงี้อย่างนี้จะจำฝังใจไว้เลยอย่างงี้อย่างนี้นะว่าใครเป็นยังไงเดี๋ยวจะกลับมาขอให้พี่น้องรายงานไปเลือกกลับเข้ามาถ้าผมกลับเข้ามาได้นะครับผมจะกลับมาแจกปฏิทินประมาณเนี้ยมันก็คนเอาละวกมาเรื่องปฏิทินอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับวกมาเรื่องปฏิทินอีกแล้วหลังจากที่คุณพนัสไทยล้วนนะครับให้สัมภาษณ์ในรายการคุณสรยุทธยืนยันว่าถ้าได้กลับมาเป็นบอร์ดประกันสังคมจะแจกปฏิทินทุกคนไม่ได้เอากลับมาธรรมดานะแต่จะแจกผู้ประกันตนมาตรา33ให้หมดเอางบผู้ประกันตนมาทำคนละ10บาทพร้อมกับกระแทกพี่คนที่กำลังรณรงค์เรื่องนี้ก็คือคุณไอ้ลักษณ์นกว่าเศษสวะนี่ล่าสุดคุณลักษณ์ชนกศรีนอกสสพรรคประชาชนและก็ประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุข้อความว่ารู้สึกอุ่นใจไหมครับตลอด30ปีที่ผ่านมาเงินประกันสังคมที่ท่านส่งทุกเดือนถูกดูแลโดยคุณพนัสไถล้วนบอร์ดฝั่งลูกจ้าง8สมัยดังนั้นอย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะร่วมแรงร่วมใจมาส่งท่านมนัสกันนี่นะครับคือคนที่เขาไม่ได้ปฏิทินเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยคุณเอาเงินส่วนเนี้ยไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าดีกว่าไหมเอาไปสร้างในส่วนของสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกันตนทุกคนดีกว่าไหมคุณมนัสก็บอกเองว่าปฏิทินเนี่ยแจกเอามาทำก็คือแจกคนมาตรา13เอาแล้วมาตรา39กับ40ก็ไม่ได้ส่งเงินสมทบเหรอคุณมนัสก็เถียงว่าก็มาตรา33มันรู้แหล่งที่แน่นอนอ่ะคนที่เขาทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงงานในบริษัทมันมีที่แจกอ่ะแต่สามารถตา3940อยู่ไหนก็ Refresh Refill the music
1: Chiang Mai Radio Freshen up This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: นี้การนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดถือเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบว่าร้านค้าใดกระทำผิดจริงจะมีการระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการของรัฐในอนาคตรวมถึงต้องชดใช้เงินคืนแก่ภาครัฐด้วยนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดผ่านช่องทางออนไลน์จะถูกส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลยังเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697-3527-3548และ3509ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโทรศัพท์02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1559ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้รัฐบาลย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดเนื่องจากอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายฐานช่อโกงและส่งผลกระทบต่อสิทธิของตนเองในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่ไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0

0: 3-5-2-5-1-7-1-9
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์4-21มิถุนายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้มี

0: ดังนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไหหัวตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: Long PlayStation. ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up.
3: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music.

ตแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่อันตราย

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

ดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4ทับ2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

สนิกชนทุกท่านมาพบมาพักกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะธรรมะสเพหิระในเวลานี้เป็นประจำทุกวันทุกวันและทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพทุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้นำรายการนี้พบปะกับญาติโยมต่อไปไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์ทั้งอกทั้งใจเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธเจ้าสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิพระภาคเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ

ตวะนัสตะลังสัมมุติตวะจะอาปาตาตัมหะพุทธะสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาปะอินะติจะอาปาตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวัปปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาสักกัตตวะพุทธะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขังอุปัสสัมเมตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปะยะอุปัสสัมเมตุเตสักกัตตวะสังฆรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังอาอุนายังปาอุนายังสังคาเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสัมเมตุเตนัตติเมสะระนังอัญญังพุทโธเมสะระนังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณหสัพพิจโยตัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพะสัตตะอิตัตถยะตังตวงขันธะอิเตวะเตปัลลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปัมวะเกอัยยะเจนะเกวิเสปุตเตอะกัลละมะละเนนะจานะวาสัพพะสัมมาบาลานะมุตโตตะเปตวะกาลมะริตังตัสเสวะอนุปะเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุปะเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาเบเกตังเจติตังโพชังคารนังปัจจนังคารุงปะเลสังเตสันังสุตวัตสะอายุปวัตตะเตปวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุปเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุปเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนิมิตตังโพชังคะปริตสักกัตตวานัตติเมอัตติอุณสสะวิจโยมนอันสัก
ฤทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแม่ตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังยิ่งใหญ่ทุกสารทิศได้ตะลงโลกาเปียทิเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนักอย่างหนาในสรีระร่างกายนอกกายในกายกินยาหมอรักษาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียทิอันเกิดนอกกายในกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสุวะหายแม้จะเกิดมาไปหน้าก็จะได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสบายใจเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไก่ใกล้ทุกสลอกทุกกองใครก็คือมีใจชนะกลับมาก็มีโชคมีใจขออยู่ปราศจากภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัติภัยโรคาภัยจะได้เกิดมีมาความสุขกายสบายใจมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายยักการยักงานอันใดเพื่อสำฤทธิ์ผลทุกประการอายุวันนะสุขภละจงบังเกิดแก่ทุกคนโดยจิมเตะกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังหลายจังหวัดของภาคเหนือจะโดนฝนถึงนักถึงแปลงถามถึงเบามีถึงฝนถึงลมแถมลูกเห็ดตกลงมาอีกการว่าดีกว่าแก้แย่มันแก้ไขบัดทันนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงผ่านมาเพราะว่าอาตมาและญาติโยมมีบุญและมีกรรมดีและต้องผ่านต่อไปอีกเมื่อมีอายุมั่นขวัญยืนร้อยสาวขอบเข้าพระประสาทมันกันจุตนจุคนคนได้จิมตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันนี้ตะวาตอนเจ้าเจ้าก็อยู่วัดนั่งปันปอนญาติโยมที่มาทำบุญท่านหาคนนั้นท่านหาคนนี้พวกที่สองทำบุญไว้กับตัวกับตนวันคล้ายวันเกิดท่านเบนแล้วก็ไปไหนจนค่ำมืดอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ดียังหัวก็ต้องหวีแป้งก็ต้องทาผมผ้าเรียบร้อยก็ออกวัดไปแสดงธรรมะที่วัดอยู่แลนน้อยในงานข่าวดำโอ้เสียดายคนที่ตายมีฝีมือในการแกะไม่สลักเป็นแม่ยิงแต่มีฝีมือเป็นเพียงแต่ในท้องถิ่นและต่างอำเภอต่างจังหวัดแม้แต่ต่างประเทศก็ได้ไปแกะได้ไปโชว์กันเชิญไปแต่ก็ต้องจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าด้วยอายุ73ปีขอแสดงความเสียใจกับลูกเต้าหลานเล่นเจ้าภาพทุกคนบรรยากาศในการฟังเทศสงบเรียบร้อยตั้งกายวาจาและใจเสร็จยกคือปอนจบกับวันนอตองตะวานี้ญาติโยมฝนตกนองตองก็ลงนัก
พอสมควรออกวัดไปนี่เดี๋ยวต้นโจกสบอ่านพลานต้องต้อมสัมปะตองฝนตกนักน้ำจนปลื้อถนนไปถึงวัดกิวแลก็ยังมีฝนลงอยู่มิดมัดหน้าฟ้าหน้าฝนจะว่าบักหัวก็น่ากลัวเมื่อมันบะหมี่ก็เรียกร้องหาว่าฝนเอ้ยฝนฝนอันอย่างอี้ปลัมปเหลือไปคืดไปจาอย่างนี้ฝนพอบะตกแต่มันตกพอสมควรพอดีก็สบายดีถ้ามันตกหนักก็โดนด่าหมดตกไปตกเงาฝนเงาญาติยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวัดขุนคงหลวงตำบลขุนคงเป็นจัดมีงานส่งน้ำธาตุแรงวันนี้ทำทักษิณานุปทานแก่พระสงฆ์องค์เน้นพรุ่งนี้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเจริญพุทธมนต์ส่งน้ำพระยาธาตุและวางแผ่นศิลาฤกษ์ในการที่สร้างหรือบูรณะยังวิหารอันเก่าอันแก่เพื่อให้รู้ว่าวิหารหลังนี้กรมศิลป์บูรณะวันที่เดือนพ.ศ.อย่างปีอย่างได้เป็นหลักฐานไว้สาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนเอาอยู่นี้จะอยู่คนเดียวโดดเดียวไม่ได้มันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่กันเป็นส่วนรวมเป็นหมู่เป็นคณะบางครั้งเอาก็ห้องว่าเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเหมือนเจ้าภาพกันแล้วชุมชนหัตถกรรมบ้านกิวแลน้อยเป็นเจ้าภาพฉะนั้นการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะญาติโยมมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะอยู่ด้วยกันได้ช่วยกันคิดช่วยกันหาช่วยกันทำมันดีในชุมชนนั้นนั้นจะได้ช่วยหมู่คณะอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่ชุมชนนั้นๆคณะนั้นจะต้องมีศีลและมีธรรมไว้เป็นข้อปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจประการสำคัญเพื่อให้พึ่งตัวเองได้ทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้พร้อมกับที่จะรับผิดชอบการงานต่างๆประทำเมื่อตัวเองนั้นเป็นตัวปัญหาคือเป็นภาระของหมู่ของคณะตลอดจนญาติด้วยการประพฤติธรรมสำหรับการสร้างที่พึ่งของตัวเองเราจะต้องมีธรรมะในทางพุทธศาสนาว่านาถกรณธรรม 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีวินัยคือดำเนินชีวิตเนี่ยญาติโยมด้วยความสุจริตธรรมทั้งทางกายทางวาจาต้องเป็นคนมีวินัยประกอบไปด้วยสัมมาชีพวินัยเป็นข้อที่สำคัญทำเมื่อคนงดงามทำเมื่อคนถูกต้องทำเมื่อคนเฮาเนี้ยมีคนเกรงขามและยอมรับ
กฎระเบียบวินัยมีทุกสถานที่ทุกหน่วยงานองค์กรโรงเรียนก็มีกฎระเบียบโรงงานก็มีกฎระเบียบหมู่บ้านก็มีกฎระเบียบของหมู่บ้านคนวัดก็มีกฎระเบียบของคนวัดซึ่งก็เหมือนพระวินัยหรือศีลสิกขาบทต่างๆที่ประพฤติปฏิบัติตามนี่เงาอยู่กับชุมชนถ้าขาดวินัยประพฤติปฏิบัติในทางบดีทางทุจริตก็ทำชุมชนนั้นเดือดร้อนมันเป็นเพียงแต่ตัวเราได้รับความเดือดร้อนชุมชนนั้นก็คอยเสียหายไปตัวเพราะตั้งอยู่ในการทุจริตฉะนั้นความทุจริตทำนั้นเป็นสิ่งประกันสังคมบ้างสังคมนี้ชุมชนนี้หมู่นี้ดีเยี่ยมเพราะเพิ่นเป็นคนที่มีศีลและมีธรรมมีวินัยตั้งอยู่ในความสุจริตธรรมญาติโยมตุเจ้าจึงขอฝากไว้พออยู่ด้วยกันต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยจะทำอย่างตั้งตัวตั้งตนตั้งอยู่ในความสุจริตธรรมแล้วก็จะเกิดความดีความสุขแก่ตัวเองแก่หมู่คณะในสังคมในชุมชนนั้นเอาละวันนี้อู้จะไปมาพอสมควรอายุวันโดสุขังพลังวันผู้ปะกันที่วัดขันแก้วโดยเมื่อคืนสองทุ่มเด้อพระท่านไม่โอกาสหน้าเจริญพร

เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพธิ์สดวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของธรรมสาระวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนำมาฝากว่าขยันทำบุญได้อะไรมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่ผู้ดำเนินรายการตอบเองแต่เป็นคำตอบของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคติตารามกรุงเทพมหานครในสมัยอดีตท่านได้เทศเรื่องทำบุญไว้ว่าทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนรักก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญมากถึงบารมีมากถึงจะดำรงอยู่ในเหตุที่ดีด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงหลายท่านที่เล่นข้อมูลส่งต่อเรื่องบุญก็จะได้บุญและทานที่มีบังเกิดขึ้นในการส่งต่อเรื่องบุญก็ขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งต่อมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญสาธุรักใครก็ส่งต่อข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องบุญจิตของผู้มีบุญมากข้อแรก1ไม่บ่นถ้ามีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองข้อที่สองไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะความมั่นใจนี่เองในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังของบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่สามไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพเป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้ง
เห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลข้อที่4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตข้อที่6อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ความอดทนเป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายจับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญญาฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจก็มีความเป็นอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็เป็นคำสอนที่มีเรื่องราวดีๆนำมาฝาก

ำนายของคนเฒ่าบักเก่าเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะซุ่มปืนบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเปาจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผฮู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีหยังกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย

วันนี้ผมกับเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรได้รับปริศนาธรรมที่กล่าวไว้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผู้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์ที่ควรรู้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมนุษย์มนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็นำสืบทอดถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้รับทราบกันวันนี้และวันหน้าคำสอนคำเตือนโบราณอาจารย์บัณฑิตว่าปริศนาธรรมข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ก็เบือนหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำส่วนปริศนาข้อที่สองพระปฏิมาเป็นกากปูก็มีความหมายในยุคปัจจุบันและในอนาคตว่าผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของปริศนาข้อที่3ปรากเปื้อนจะเพิ่มพูนก็มีความหมายในปัจจุบันและอนาคตว่าความชั่วเลวทรามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกรากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดัดเดินไปทุกแห่งปริศนาธรรมข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตว่าน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริศนาธรรมข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคารพรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองแสวงหาราบจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยปริศนาธรรมข้อที่6ตะกวดดำจะเป็นเจ้าก็มีความหมายว่าคนในปัจจุบันและในอนาคตคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำทรามเมื่อเป็นใหญ่

0: Radio. Freshen up.
1: มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: Mass FM
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
8: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
7: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
6: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
7: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
7: Mass FM
6: เชื่อมั่นในความดี
9: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
7: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
7: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
10: พุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
11: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
12: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
10: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
12: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
13: คุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500

บุคคลเช่นนั้นได้จึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยความตายในเงื้อมมือของผู้อื่นเราจะเข้าป่าไปตายในอนาคตจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่ท้าวสักกะตรัสถามว่าพราหมณ์เราคือท้าวสักกะเราเนรมิตสวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบด้วยองค์สีได้ช่างตัดผมแต่งทรงผมของพระราชาที่ชื่อฉัตตปาณีเป็นผู้ประกอบด้วยองค์สีเมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนท่านจงกราบทูลให้ทรงแต่งตั้งช่างตัดผมนั้นเป็นผู้รักษาสวนเถิดท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทแก่ปุโรหิตแล้วทรงปลอบโยนว่าอย่ากลัวเลยแล้วเสด็จคืนสู่เทพบุรีของพระองค์ปุโรหิตไปบ้านบริโภคอาหารแล้วไปถึงประตูพระราชวังพบฉัตตปาณีที่ประตูพระราชวังนั้นจับมือฉัตตปาณีแล้วถามว่าสหายฉัตตปาณีได้ข่าวว่าท่านประกอบด้วยองค์สี่หรือเมื่อฉัตตปาณีถามว่าใครเป็นผู้บอกท่านว่าข้าพเจ้าประกอบด้วยองค์สี่จึงตอบว่าท้าวสักกะเทวราชฉัตตปาณีถามว่าเหตุใดจึงบอกปุโรหิตจึงเล่าเรื่องทั้งหมดว่าด้วยเหตุนี้ฉัตตปาณีกล่าวว่าถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์สี่ลำดับนั้นปุโรหิตจึงจับมือฉัตตปาณีไปเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่มหาราชฉัตตปาณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์สี่เมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนขอจงตั้งฉัตตปาณีเป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามฉัตตปาณีว่าได้ยินว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยองค์สี่หรือถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยองค์สี่คืออะไรฉัตตปาณีทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ไม่เคยดื่มความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่เคยมีในผู้อื่นข้าพระองค์ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้พระราชาตรัสถามว่าฉัตตปาณีท่านเป็นผู้ไม่ริษยาหรือขอเดชะถูกแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาพระราชากล่าวว่าท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยาฉัตตปาณีกราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงโปรดฟังเมื่อจะกล่าวถึงเหตุของการไม่ริษยาจึงกล่าวว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งให้จองจำปุโรหิตเพราะหญิงเป็นเหตุปุโรหิตนั้นให้ข้าพระองค์ตั้งอยู่ในประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ริษยาข้าพระองค์นี้แหละเมื่อก่อนเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีนี้เองเช่นกับพระองค์ให้จองจำปุโรหิตเพราะสตรีเป็นเหตุคือครั้งหนึ่งช่างทำผมฉัตตปาณีนี้เป็นพระราชาถูกพระเทวีผู้ลักลอบกับพวกฆ่าบาทมูล64นายผู้หวังจะให้ปุโรหิตซึ่งไม่สนใจตนให้พินาศทูลยุยงให้ถูกจำคุกแล้วกล่าวว่าคนพาลแย้มพลายออกมาในที่ใดคนที่ไม่ถูกจองจำก็ย่อมถูกจองจำในที่นั้นส่วนนักปราชญ์แย้มพลายออกมาในที่ใดถึงคนที่ถูกจองจำแล้วก็ย่อมหลุดออกมาได้ในที่นั้นในครั้งนั้นปุโรหิตถูกจองจำนำไปเฝ้าจึงกราบทูลโทษของพระเทวีตามเป็นจริงได้รอดพ้นเองได้ทูลให้ปลดปล่อยพวกข้าบาทมูลที่รับสั่งให้จองจำนั้นทั้งหมดถวายโอวาทว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์จงทรงนิรโทษให้แก่พวกข้าบาทมูลเหล่านั้นและพระเทวีเถิดพระเจ้าค่ะเรื่องราวทั้งหมดพึงทราบโดยพิสดารตามนัยยะที่กล่าวแล้วในหนหลังฉัตตปาณีจึงกล่าวว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพราะหญิงเป็นเหตุเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ริษยาก็ในการนั้นพระราชาฉัตตปาณีนั้น

0: คิดว่าเราละเลยสนม 16,000 คลอเคลียอยู่กับพระเทวีเพียงนางเดียวเท่านั้นด้วยอำนาจกิเลสยังไม่สามารถจะให้นางอิ่มหนำได้ขึ้นชื่อว่าการโกรธต่อหญิงทั้งหลายที่ให้เต็มได้ยากอย่างนี้ก็เช่นกับการโกรธผ้านุ่งที่เศร้าหมองว่าเหตุใดจึงเศร้าหมองและเป็นเช่นกับการโกรธอาหารที่บริโภคแล้วกลับเป็นคูดว่าทำไมจึงกลับเป็นคูดต่อแต่นี้ไปเราอธิษฐานว่ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดขอความริษยาจงอย่าเกิดแก่เราเพราะอาศัยกิเลสตราบนั้นตั้งแต่นั้นมาพระราชามิได้ทรงริษยาเลยลำดับนั้นพระราชาตรัสถามว่าท่านฉัตตปาณีท่านเห็นอารมณ์อันใดจึงเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาฉัตตปาณีจึงกราบทูลว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าเมาแล้วจึงได้กินเนื้อบุตรข้าพระพุทธเจ้าถูกความโศกถึงบุตรนั้นกระทบแล้วจึงเว้นการดื่มน้ำเมาเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าพาราณสีเช่นเดียวกับพระองค์ขาดน้ำเมาเสียแล้วก็ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตไปได้แม้อาหารที่ไม่มีเนื้อก็ไม่สามารถบริโภคได้ที่พระนครไม่มีการฆ่าสัตว์ในวันพระพ่อครัวซื้อเนื้อมาเก็บไว้แต่วันโกนเนื้อนั้นเก็บไว้ไม่ดีสุนัขจึงกินซะหมดพ่อครัวหาเนื้อในวันพระไม่ได้จึงปรุงอาหารมีรสเลิศต่างๆสำหรับพระราชายกขึ้นไปบนปราสาทแต่ไม่อาจนำเข้าไปได้จึงเข้าไปเฝ้าพระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีวันนี้ข้าพระองค์หาเนื้อไม่ได้จึงไม่อาจนำพระกยาหารที่ไม่มีเนื้อเข้าไปถวายได้ข้าพระองค์จะทำอย่างไรดีพระเทวีตรัสว่านี่นะเจ้าโอรสของเราเป็นที่รักโปรดปรานของพระราชาพระราชาทรงเห็นโอรสของเราแล้วก็จะทรงกอดโอรสนั้นเพลินจนไม่ทรงทราบว่าเนื้อมีหรือไม่มีสำหรับพระองค์เราจะแต่งตัวโอรสเราจะแต่งตัวโอรสแล้วให้นั่งบนพระเพลาของพระราชาเวลาที่พระองค์ทรงหยอกล้อพระโอรสท่านจึงค่อยนำพระกยาหารเข้าไปถวายพระเทวีตรัสดังนั้นแล้วจึงตกแต่งพระราชกุมารโอรสของพระองค์ให้นั่งบนพระเพลาของพระราชาในเวลาที่พระราชาทรงหยอกล้อเล่นกับพระโอรสพ่อครัวจึงนำพระกยาหารเข้าไปถวายพระราชาทรงเมาสุราไม่ทรงเห็นเนื้อในถาดจึงตรัสถามว่าเนื้ออยู่ที่ไหนพ่อครัวกราบทูลว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์หาเนื้อไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันพระไม่มีการฆ่าสัตว์จึงตรัสว่าชื่อว่าเนื้อสำหรับเราหาได้ยากนักหรือจึงทรงหักคอพระโอรสที่นั่งอยู่บนพระเพลาจนถึงสิ้นพระชนโยนไปข้างหน้าพ่อครัวแล้วตรัสว่าจงไปปรุงมาโดยเร็วพ่อครัวได้ทำตามรับสั่งพระราชาได้เสวยพระกยาหารด้วยเนื้อพระโอรสแล้วไม่ได้มีผู้สามารถร่ำให้ทัดทานแม้แต่คนเดียวเพราะกลัวพระราชาพระราชาครั้นเสวยเสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องบรรทมทรงตื่นบรรทมตอนใกล้รุ่งทรงสั่งเมาแล้วรับสั่งว่าจงนำโอรสของเรามาในการนั้นพระเทวีหมอบกันแสงร่ำให้อยู่แทบพระบาทเมื่อพระราชาตรัสถามว่ากันแสงเรื่องอะไรข้าแต่พระองค์เมื่อวานนี้พระองค์ทรงฆ่าพระโอรสแล้วเสวยด้วยความโศกถึงพระโอรสทรงเห็นโทษในการดื่มน้ำเมาว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยการดื่มน้ำเมาแล้วทรงกำฝุ่นขึ้นมาทาพระพักทรงอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์เราจักไม่ดื่มสุราอันทำความพินาศเช่นนี้ตราบนั้นตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ได้ทรงดื่มน้ำเมาอีกเลยลำดับนั้นพระราชาตรัสถามฉัตตปาณีว่าฉัตตปาณีเห็นอารมณ์อะไรหรือจึงไม่มีความรักฉัตตปาณีจึงกล่าวว่าข้าพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่ากิตวาทโอรสของข้าพระองค์ทำลายบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วสิ้นชีวิตข้าพระองค์ไม่มีความรักพระโอรสนั้นเป็นเหตุแล้วเล่าความเป็นมาว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่ากิตวาฒในกรุงพาราณสีโอรสของข้าพระองค์ได้ประสูติครั้นประสูติแล้วโหนเห็นลักษณะพระโอรสแล้วทำนายว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระอัยยาไม่พ้นกล้าวพระโอรสนี้จักอดน้ำสิ้นพระชนพระเจ้าค่ะพระชนกชนนีทรงขนานนามพระโอรสนั้นว่าทุตทากุมารกุมารนั้นครั้นเจริญวัยแล้วได้ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชพระราชาโปรดให้พระกุมารตามเสด็จข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเสมอเพราะเกรงพระโอรสจะอดน้ำตายจึงรับสั่งให้ขุดสระบัวไว้ในที่นั้นๆภายในพระนครในประตูทั้งสี่ด้านรับสั่งให้สร้างศาลาไว้ตามสี่แยกเป็นต้นแล้วให้ตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้วันหนึ่งพระกุมารแต่งพระองค์เสด็จประพาสอุทยานแต่เช้าตรู่พบพระปัจเจกพุทธเจ้าในระหว่างทางมหาชนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วต่างก็กราบไหว้สรรเสริญประคองอัญชลีแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วต่างก็กราบไหว้สรรเสริญแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพระกุมารคิดว่าพวกที่ไปกับคนเช่นเราพากันกราบไหว้สรรเสริญประคองอัญชลีแด่สมณะโล้นนี้ทรงพิโรธลงจากช้างเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสถามว่าสมณะท่านได้ภัตตาหารแล้วหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าได้แล้วพระกุมารพระกุมารจึงแย่งบาตรจากมือพระปัจเจกพุทธเจ้าทุ่มลงบนพื้นดินเหยียบย่ำภัตตาหารให้แหลกไปพระปัจเจกพุทธเจ้าแลดูหน้าพระกุมารนั้นคิดว่าสัตว์ผู้นี้เห็นทีจะวอดวายเสียแล้วหนอพระกุมารตรัสว่าสมณะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากิตวาฒมีนามว่าทุตทะกุมารท่านโกรธเรามองดูตาเราจะทำอะไรเราพระปัจเจกพุทธเจ้าเก็บบาตรที่ตกแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาไปสู่เงื้อมเขานันทมูลในป่าหิมพานต์เบื้องทิศหน้าขณะนั้นเองกรรมชั่วของพระกุมารก็ให้ผลทันตาพระกุมารมีพระวรกายร่าร้อนพรุ่นพล่านตรัสว่าร้อนเหลือเกินล้มลงที่นั้นเองน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ณที่นั้นก็เหือดแห้งสระทั้งหลายก็แห้งผาดพระกุมารสิ้นชีวิตที่นั่นเองไปบังเกิดในนรกอเวจีพระราชาทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้วถูกความโศกถึงพระโอรสครอบงำทรงดำริว่าความโศกของเรานี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารักหากเราไม่มีความรักแล้วความโศกก็ไม่เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ไม่มีความรักเลยลำดับนั้นพระราชาตรัสถามชัตตปาณีว่าชัตตปาณีท่านรู้สึกอย่างไรจึงเป็นผู้ไม่โกรธชัตตปาณีกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นดาบทชื่ออารกะเจริญเมตตาจิต7ปีอยู่ในพรหมโลก7กับเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ไม่โกรธเมื่อชัตตปาณีกราบทูลองค์สีของตนอย่างนี้แล้วพระราชาได้ทรงให้สัญญาที่นัดหมายไว้แก่บริษัททันใดนั้นเองเหล่าอมาตย์มีพราหมณ์และคหบดีเป็นต้นต่างลุกฮือกันขึ้นกล่าวว่าแน่เจ้าคนกินสินบนโจรผู้ชั่วร้ายเจ้าไม่ได้กินสินบนแล้วจึงคิดจะฆ่าบัณฑิตต่างช่วยกันจับมือและเท้าการกะเสนาบดีพาลงจากพระราชนิเวศทุบศีรษะด้วยก้อนหินและไม้ค้อนคนละไม้คนละมือจนถึงแก่ความตายจึงจับเท้าลากไปทิ้งไว้ที่กองขยะตั้งแต่นั้นมาพระราชาทรงครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสวรรคตแล้วก็เสด็จไปตามยถากรรมธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนดีก็พลอยมีส่วนดีด้วยผู้คบคนเลวย่อมพลอยเลวลง
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้ พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอน้อมนำความตอนหนึ่งจากพระสูตรที่ชื่อว่าสักกสูตรซึ่งว่าด้วยการรักษาอุโบสถศีลอย่างสม่ำเสมอดังที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเตือนอุบาสกชาวสักกะชนบทให้รักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นนิดปรากฏในสักกสูตรความตอนหนึ่งกล่าวว่าสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9คืน9วัน8คืน8วัน7คืน7วัน6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันพึงเป็นผู้เสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกระอุบาสกชาวสกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค์แปดบางครั้งก็ไม่รักษาจากนั้นอุบาสกชาวสกะทั้งหลายจึงได้ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จักรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังคะเพื่อการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตจะได้ไม่มีภัยเพราะความโศกมารักษาอุโบสถศีลในวันพระหรือทุกๆวันดีไหมคะคุณผู้ฟังคะอุโบสถศีลประกอบไปด้วยศีลทั้ง8คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการขโมยสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์เว้นจากการพูดโกหกไม่พูดหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดซึ่งเป็นที่ตั้งของความไม่ระมัดระวังเว้นจากการรับประทานในยามวิกาลคือหลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมและเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เกินประมาณหรือภายในใส่นุ่นและสำลีและวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังการแสดงธรรมเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: ลัทธิศาสนาอื่นเห็นว่าทำลายพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าช่างมีบารมีมากมายมันต้องจัดการฆ่าพระโมคคัลลานะเท่านั้นพระโมคคัลลานะก็ฤทธิ์มากเหลือเกินฟันก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกเลยนะมันมีวิธีเดียวจับมาแล้วไม่ค้อนทุบให้กระดูกแหลกเท่านั้นนี่คือความคิดของลัทธิอื่นก็เรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นจะตกอกตกใจอะไรเพราะยิ่งโดดเด่นมากยิ่งมีคนชั่วๆเนี่ยเกลียดเข้ากระดูกดำเลยและพร้อมทำลายล้างเข้าใจไหมแต่จะทำลายล้างได้ไหมถ้าไม่เคยทำกรรมชั่วไปในอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลกมากพวกอัญญะเดรัจฉีไม่คิดฆ่าพระสารีบุตรแต่คิดฆ่าพระโมคคัลลานะเพราะพระโมคคัลลานะสามารถทำให้พระพุทธศาสนาแพร่ภาคอีสานได้อย่างรวดเร็วเพราะมีฤทธิ์นะคะเดี๋ยวก็ไปเที่ยวนรกเย็นวาบเลย และสัตว์นรกก็ฝากพระโมคคัลลานะว่าขอท่านได้โปรดไปบอกให้นางจ๋อยนามสกุลจิ้งจ้องบอกเขาด้วยว่าดิฉันน่ะเอาใบโฉนดใบที่ดินน่ะซ่อนไว้ที่ใต้ตู้สีดำอ่ะตรงมุมขวานะแล้วก็ช่วยเอาออกมาแล้วก็เขาจะได้เอาไปใช้แล้วบอกให้เขาช่วยทำบุญอุทิศกุศลให้อีฉันหน่อยอย่างเงี้ยพระโมคคัลลานะก็มาบอกเท่านั้นเองเอาคุณจ้อยจิ๊กจ้องคุณกรุณาไปเอาใบโฉนดตรงใต้ตู้ดำมุมขวานะเขาฝากมาบอกว่าคุณจะได้ไปครอบครองที่ดินตรงนั้นคือที่ดินตรงนั้นเป็นครอบที่ดินที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตายเนี่ยเขาซื้อไว้นะคุณก็ไปครอบครองซะแล้วเขาบอกว่าขอทำบุญให้เขาหน่อยนึงโอ้โหเป็นไงญาติโยมก็ชอบใจไหมโอ้เรื่องราวก็ฮือฮากันนะศาสนาพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมีคนมานับถือเยอะมากลัทธิอื่นเกลียดพระโมคคัลลานะมากแล้วก็คิดฆ่าเลยอ่ะเข้าใจหรือยังแต่แปลกไม่คิดฆ่าพระสารีบุตรเอ้าทำไมงั้นพระสารีบุตรไม่ได้ทำกรรมแบบนั้นแต่พระโมคคัลลานะเคยหลงรักเมียแล้วทุบพ่อแม่ตาบอดชาตินี้เลยต้องโดนทุบจนกระดูกแหลกอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอดีตชาติก็เฉยๆพระโมคคัลลานะโดนทุบตุบตับก็ไม่ตกใจทำตาโตไม่มีฮะไม่ตกใจเหรอก็อุเบกขาอยู่ไม่โทมนัสเสียใจไม่เศร้าพระสารีบุตรไม่ได้ไปทุบพ่อทุบแม่นี่ก็ไม่โดนทุบแต่พระสารีบุตรก็ทำกรรมอะไรมาใกล้วันจะปรินิพพานใกล้วันจะเสียชีวิตเนี่ยถ่ายเป็นเลือดถ่ายเอากระโถนนี่เอาออกกระโถนหนึ่งเข้าเลยโอ้ขนาดนั้นไม่ใช่เอากระโถนหนึ่งรอนะกระโถนนี้เต็มออกกระโถนนี้เข้าแทนถ่ายเป็นเลือดเอากระโถนอีกไหมกระโดดนี่ออกกระโดดนี่เข้าถ่ายเป็นเลือดเททิ้งเทวดาพรมปรึบพากันลงมาขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยท่านเถิดข้าพเจ้าจะต่อชีวิตให้ท่านไม่ต้องมันหมดอายุไขแล้วไม่ต้องเทวดาก็พรมลงมาแล้วอ้าวยังช่วยไม่สำเร็จเหรอขอให้ผมได้ช่วยเถอะอ๋อไม่ต้องเท้ามหาพรมลงมาเลยบึ้มขอให้ช่วยเถอะไม่ต้องเป็นไงแม่ซึ่งมีมิจฉาทิฐิเนี่ยแม่นี่เกลียดโกรธเกลียดนักบวชมากเลยมาแย่งลูกไปบวชหมดเอาพระสารีบุตรไปบวชเฮ้ยเกลียดมากแล้วพระสารีบุตรก็เหลือเกินเอาน้องไปบวชทีละคนบวชปุ๊บเลยจนสุดท้ายเรวัตตะอายุ7ขวบแม่บอกว่าตายแน่เลยสารีบุตรมันจะต้องเอาไปบวชจับแต่งงานซะเลยแต่งงาน7ขวบผลปรากฏเรวัตตะก็เป็นพวกมีกรรมดีเป็นพวกปัญญาเลิศๆมาเกิดด้วยกันเป็นพี่น้องกันเนี่ยพระเรวัตะ7ขวบเข้าพิธีแต่งงานแล้วเขาก็มาลดน้ำสังเนาะเขาก็อวยพรกันขอให้เจ้าจงอายุยืนเหมือนหญ้าของเจ้าเนี่ยนะอวยพรให้เจ้าสาวเรวัตะก็ถามว่าหญ้าคนไหนหญ้าน่ะนี่ไงโอ้แก่ยุ้มยิ้มเหรอเข้าใจไหมคุณหญ้าเนี่ยอายุ90กว่าเนาะงอกแงกเลยนั่งล้อเข็นมานะฮะแล้วก็มาลดน้ำสังนะคนอื่นก็อวยพรขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอายุยืนเหมือนย่าของเจ้าเรวัตถามโอ้นี่ย่าของเจ้าสาวเหรอเนี่ยโอ้one day วันหนึ่งเจ้าสาวต้องเป็นอย่างเงี้ยเหรอวายตู้แต่งงานกับอีนางเด็ก7ขวบแต่ว่าวันหนึ่งมันแก่อย่างเงี้ยเหรอเนี่ยเด็ก7ขวบเกิดปัญญาเลย มิหน้าพี่ชายเราเลยไปบวชเนี่ยเห็นไหมเด็ก7ขวบคิดเป็นแต่ไอ้คนโง่งักงักนี่มันยังไปแต่งตัวจะแต่งงานอีกอย่างเงี้ยกระดีกระดาเวลาเจอผู้ชายเรื่องหัวใจพองดีดาพูดจากิกากิกากนึกว่าจะมีผู้ชายสักคนมาแต่งงานกับเราอยู่เนี่ยนี่คือความโง่เขลาแต่เด็ก7ขวบนะฮะเห็นย่าแก่ๆนะมองโอ้เจ้าสาวเราที่นั่งเคียงข้างเราเนี่ยนะ7ขวบด้วยกันเนี่ยนะวันนึงจะเป็นยายแก่เนี่ยเหรอมีหน้าพี่ชายเราเลยออกบวชนึกออกบวชทันทีขึ้นรถเขาก็เข็นรถกลับเนาะออกอุบายทันทีฮะฉลาดขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวหน่อยนะทำเป็นลงรถเขาก็รอรถเข็นเด็กอะรถเข็นเด็ก7ขวบก็แวบเข้าไปทำเป็นไปทำเข้าส้วมข้างทางแล้วก็เดินกลับออกมาขึ้นรถวันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พอไปอีกหน่อยจะรถเขาไปนั่งแวะหน่อยหลบเข้าไปในซุ้มไม้กลับออกมานั่งไปอีกสักหน่อยนึงเออ พวกนั้นก็โอ้อะไรกันเนี่ยเป็นอะไรแกเป็นอะไรก็นั่นน่ะวันนี้มันพอใกล้ๆจะถึงบ้านเออท่านเอารถไปเลยนะเดี๋ยวจะตามไปมันอีกนิดเดียวนะพวกญาติๆก็เฮละโลกันเอาเจ้าสาวกลับบ้านไปเจ้าบ่าวเข้าป่าหายแซ่บแล้ววิ่งวิ่งแจ่นไปวัดแห่งหนึ่งเลยไปทั้งชุดเจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะโอ้เขียนคิ้วโกงทาปากแดงเนี่ยไปถึงก็บอกว่าขอบวชครับ7ขวบพระภิกษุก็ขำเนาะเธอแต่งตัวเหมือนเจ้าชายเลยนะเนี่ยเธอเป็นเจ้าชายน้อยหรือเธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นราชโอรสหรือว่าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมาขอบวชผมเป็นน้องอุปติสสะผมเป็นน้องอุปติสสะท่านรู้จักอุปติสสะไหมเฮ้ไม่รู้จักภาษาลีบุตรไงอ๋อภาษาลีบุตรรู้จักนะผมเป็นน้องภาษาลีบุตรโอ้นึกได้ภาษาลีบุตรเคยสั่งไว้ว่าถ้าน้องผมมาบวชให้ได้ผมเป็นผู้ปกครองโอเคโกนผมเลยนะโกนผมโกนคิ้วบวชเลยอย่างเงี้ยนี่คือความฉลาดเนาะวันนี้ฉันจะสอนเธอเรื่องเวทนาว่าเธอไม่ต้องบ้าเท่าฌานก็ได้เข้าใจไหมไม่ต้องบ้าเข้าฌานเพราะอะไรสุขเวทนาอุเบกขาเวทนามีเยอะแยะไปหมดเกลื่อนกราดไปหมดเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมยิ้มหน่อยสิหันไปหาเพื่อนข้างๆหันไปแล้วก็ยิ้มเกิดเลยฮะโสมนัสเกิดเลยแต่เป็นโสมนัสที่เกิดจากการเห็นรูปเป็นโสมนัสฝ่ายไม่ฉลาดเข้าใจหรือยังเรียนรู้ซะหันไปมองหน้าตามันเบ้อเซ่อจังเลยยายนี่ขำนี่คือโสมนัสไม่ฉลาดเข้าใจไหมฟึบกลับมาโสมนัสจากการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิประกอบบุญกิริยาวัตถุสิบสร้างกุศลกรรมบทปฏิบัติตามทานศีลภาวนากุศลกรรมบทบุญกิริยาวัตถุพวกนี้กำลังเป็นกุศลที่เป็นสุขโสมนัสที่ประกอบไปด้วยความฉลาดแต่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ4ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งส่วนสุขโสมนัสที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาทำบุญกิริยาวัตถุ10แล้วรู้แจ้งอริยสัจ4ไปด้วยเป็นกุศลเป็นสุขโสมนัสที่ทั้งฉลาดและทั้งรู้แจ้งอริยสัจ4ประกอบด้วยญาณสัมปยุตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสุขโสมนัสมีเยอะแยะไปหมดก็เอามาให้มันเกิดที่ใจได้ไหมคะตอนนี้อาจารย์กำลังมีสุขโสมนัสซึ่งเป็นสุขโสมนัสชนิดที่ฉลาดหรือไม่ฉลาดเพราะเกิดจากการแสดงธรรมสุขโสมนัสจากการแสดงธรรมและมีความรู้เรื่องอริยสัจ4ไหมคะอ่ะก็อยู่ประเภทนี้ใช่ไหมอาจารย์ทำอย่างนี้แล้วกันนะทางนี้ไม่ดีนะทางนี้ดีนะก็เป็นอะไรก็อย่างเงี้ยจุปุกเนี่ยทำนองงนี่คือสุขโสมนัสอกุศลเอาเร็วสุขสมนัสอกุศลแล้วก็สุขสมนัสกุศลแต่ขาดปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยนะอยู่ในสีนิ้วอยู่นี่กับสุขสมนัสที่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4เข้าใจไหมเพราะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกสุขสมนัสได้ไหมคะโถเอ้ยง่ายจะตายเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วจึงต้องเรียนอย่างมีความสุขจึงต้องท่องจำธรรมะอย่างมีความสุขท่องจำไปด้วยแฮปปี้ไปด้วยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโสมนัสเป็นสิ่งหยาบคายเป็นสิ่งหยาบที่ละเอียดกว่าสุขคืออุเบกขาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่วัดเราจะเรียนธรรมะด้วยอุเบกขาเพราะมันเป็นสุขละเอียดเราจะท่องธรรมะด้วยอุเบกขาเพราะมันเป็นสุขละเอียดแต่วันไหนเราท่องสวดมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามภาวนาในขณะที่จิตหดหู่เวลาจิตหดหู่อย่าภาวนาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ควรนะเธอนะจิตมันหดหู่อยู่แล้วมันจะหลับอยู่แล้วอย่ามีอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเธอจะตรัสรู้พร้อมกับอุเบกขาบ่ได้อย่าภาวนาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะเพราะถ้าเธอขืนสงบเธอจะหลับไปเลยนะเธออย่าภาวนาสมาธิสัมโพชฌงค์นะ

0: เราก็ไม่ขย่ำจิตจมดิ่งเจริญสติธรรมวิจยะวิริยะปีติเพราะนั้นวันไหนสวดมนต์แล้วง่วงนอนยิ้มขึ้นมาหันไปยิ้มกับเพื่อนกันหันหน้ามาหน่อยยิ้มทำไมง่วงนอนออกมาเลยออกมาจากจีโทโทแล้วก็สวดดังลั่นเลยใช่ไหมเอวัมเมสุตังเงกังลมยังบังวาวารณสิยังวิรติสิปันตะเนมิกะดาเยสวดเร็วอย่างนั้นใครจะสวดทันไปสวดคนเดียวตรงนู่นลานโพที่ประเทศศรีลังกาเขาไม่ต้องรอสวดพร้อมกันฮะการสวดมนต์ไม่จำเป็นมีหนังสือสวดมนต์ติดมือหนึ่งเล่มอยู่ที่ไหนสวดมุมนั้นนี่แต่อย่าสวดดังเกินไปคอจะเจ็บสวดพอดีงุ่มงำงุ่มงำงุ่มงำพร้อมกับยิ้มไปด้วยเธอทำอะไรอ่ะข้าพเจ้ากำลังออกจากทีนะมิทะมันทำไมล่ะมันเป็นอกุศลมันเบียดเบียนการที่จะปฏิบัติให้ตรงมรรคแปดต้องคิดไม่เบียดเบียนการที่จมปลักดักดานอยู่กับความง่วงเป็นความเบียดเบียนฉันเข้าเสร็จกลับไปนอนเบียดเบียนครูบาอาจารย์ให้เครียดครูบาอาจารย์ได้ข่าวลูกศิษย์ฉันเสร็จไปนอนกันหมดเครียดสำนักเราต้องเจ๊งแน่ๆเลยธรรมะในวัดนี้วิบัติหายหมดเพราะลูกศิษย์กำลังจะเตรียมตัวไปเป็นวัวเป็นควายฉันเสร็จไปนอนหลับฉันเสร็จไปนอนหลับชาติหน้าต้องไปเป็นวัวเป็นควายทำงานชดใช้หนี้สินที่สู่เจ้ากินข้าวชาวบ้านแล้วไปหลับห้ามนอนกลางวันเพื่อฝึกชาคริยานุโยกชาคริยานุโยกเป็นป.4 ป.3 อะไรกินอาหารด้วยปัญญานี่ป.3 เรียนจบยังกินมากเกินหลับกินน้อยเกินฟุ้งเดี๋ยวไปชงนั่นกินเดี๋ยวไปชงนี่กินกินไม่มีปัญญานี่เธอหนูก็กินพอดีนะคะอ้าวแล้วทำไมผื่นขึ้นเต็มตัวหนูกินแต่ของชอบอะค่ะแต่หนูกินพอดีนะคะหนูก็อ้วนหนูกินพอดีนะคะหนูเอวหนูเท่าเดิมแต่ผื่นขึ้นเต็มตัวเพราะกินแต่ขนมกินแต่ของหวานเนี่ยเฮ้ยสอบตกป.3 ป.3 ต้องกินอาหารด้วยปัญญาป.2 ผ่านยังก็เพราะหนูไม่ผ่านป.2 หนูเลยตกป.3 อาจารย์ป.2 คือสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีปัญญารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นทุกข์นะไม่ต้องไปแก้ตัวให้ไม่ต้องไปอะไรผีบ้ากับมันเป็นทุกข์สำรวมมันซะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าถือสาอย่าเป็นคนถือสาอย่าเป็นคนบ้าบอคอแตกเห็นอะไรแล้วอย่าว้าเห็นอะไรแล้วอย่าโกรธเห็นอะไรแล้วอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงนะคะป.1 ผ่านยังอ่ะป.1 หนูยังไม่ได้เรียนเลยเอ้าเรื่องศีลเรื่องวินัยอ่ะเรียนยังไม่ได้เรียนแล้วเธอเรียนเรื่องอะไรหนูฝึกสมาธิบ้าเองนี่มันข้ามขั้นป.1ศีลเอาประถมแล้วกันประถมศีลมัธยม
1: สำรวมอินทรีย
0: ์สำรวมอินทรีย์มัธยมเลยใช่ไหมมัธยมต้นเอามัธยมก็แล้วกันมัธยมเสร็จก็
1: อุดมศึกษาม
0: ัธยมปริญญาตรีกินอาหารด้วยปัญญาฉันอาหารด้วยปัญญา
1: ปริญญาโททำความเพียรเป็นผู้ตื่น
0: ปริญญาเอก
1: สติสัมปชัญญะมีสติในขณะเคลื่อนไหว
0: ด็อกเตอร์มีซูเปอร์ด็อกเตอร์ด้วยใช่ป่ะไม่มีอ่ะก็ต้องใช้คำว่าศาสตราจารย์ก็แล้วกันเนาะเอาสอมาเลยนะสอเลยเนี่ยไปเลยนะเอาศาสตราจารย์สมาธิต่อไปศาสตราจารย์เกียรติคุณวิมุตติทำไมรักษาศีลให้บริสุทธิ์
1: ประถม
0: เรียนจบอย่างประถม1-6อ่ะต่อไปสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: มัธยม
0: เรียนมัธยมต่อไปมีปัญญาในการฉันอาหารบริโภคอาหารเป็นปริญญาตรีทำความเพียรเป็นผู้ตื่นกลางวันไม่นอนกลางวันไม่นอน
1: ปริญญาโท
0: ไม่นอนกลางวันเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่กลางวันห้ามนอนตอนหัวรุ่งตอนเช้าเนี่ย2:00 ถึง 6:00 เช้าห้ามนอนหัวค่ำ6:00 เย็นถึง4:00 ทุ่มอย่าเพิ่งนอนอย่างเงี้ยฝึกอย่างงี้ถ้าฝึกอย่างงี้ได้นะตั้งแต่อะไรเลยฝึกตั้งแต่2-3มาไม่นอนยาวแล้วไปนอนเฉพาะกลางคืนนะอย่างนี้เรียกว่าชั้นไหนเนี่ยชาคริยานุโยคเป็นปริญญาโทต่อไปมีปัญญาพร้อมสติมีปัญญาพร้อมสติสติสัมปชัญญะเป็นปริญญาเอกแล้วต่อไปสมาธิเป็นศาสตราจารย์แล้วก็ไม่ต้องกลัวหลุดพ้น

0: คะด้วยปัญญาปัญญาเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณปัญญาสมาธิเพราะเมื่อมีสัมมาสมาธิจะมีสัมมาญาณเองสัมมาญาณจะเกิดขึ้นความรู้จะเพราะอะไรก็มันเริ่มต้นแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันมีความรู้ในอริยสัจ4อยู่แล้วพอจิตมันนิ่งปั๊บความรู้ในเรื่องนี้ก็รู้ชัดขึ้นมาก็หลุดพ้นเลยเพราะฉะนั้นพูดดังๆจิตหลุดพ้นเพราะความรู้ที่ถูกต้องชอบธรรมเอาพูดดังๆ
1: จิตหลุดพ้นเพราะความรู้ที่ถูกต้องชอบธรรม
0: จิตหลุดพ้นจากทุกข์
1: จิตหลุดพ้นจากทุกข์
0: เพราะมีความรู้ในอริยสัจ4
1: เพราะมีความรู้ในอริยสัจ4
0: รู้ธรรมดาหรือรู้แจ้ง
1: รู้แจ้งอริยสัจ
0: รู้แจ้งรู้ชัดรู้แจ้งบาลีว่าอะไร
1: วิช
0: ารู้ชัดบาลีว่าไง
1: ปัญญา
0: เข้าใจหรือยังมีปัญญาในอริยสัจ4มีวิชาในอริยสัจ4เนี่ยถือว่ารู้แจ้งรู้ชัดเมื่อรู้แจ้งรู้ชัดจิตหลุดเลยจิตหลุดเลยจิตหลุดยากหรือไม่ยากไม่ยากจิตหลุดเดี๋ยวนี้ได้ไหมเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความติดใจเพราะสิ้นความติดใจจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความติดใจจิตก
1: ็หลุดพ
0: ้
1: น
0: เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาภาษาบาลีว่าปัญญาวิมุตต์ไหนพูดดิ
1: ปัญญาวิมุตต
0: ์แปลว่า
1: หลุดพ้นด้วยปัญญาความรู้ช
0: ัดแปลไทยให้หมด
1: ความหลุดพ้นด้วยความรู้ชัด
0: หลุดพ้นเพราะรู้ชัด
1: หลุดพ้นเพราะรู้ชัด
0: ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเพราะรู้ชัดหลุดพ้นเพราะรู้หมดแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ทั่วแล้วจิตหลุดพ้นแล้วรู้ทั่วแล้วว่าขันธ์5ทั้ง11อย่างเป็นทุกข์หลุดเลยรู้แล้วว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วพอแล้วไม่ให้ตัณหาเกิดแล้วหลุดเลยเข้าใจไหมหลุดเลยตัณหาในอนาคตก็ยังไม่เกิดตัณหาในอดีตก็ไม่ใช่เหลือเลยปัจจุบันไม่ให้มีตัณหาก็พอง่ายไหมง่ายมากเลยการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าชีวิตมันทุกข์ขันห้านี่มันทุกข์ความโง่เขลาก็ไปเอาขันห้ามายึดเป็นฉันพอเอามายึดเป็นฉันก็เลยมีฉันต้องทำบุญแล้วมีฉันที่จะต้องไปเกิดชาตินะและมีฉันที่จะต้องอย่างนั้นฉันที่ต้องอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ผีบ้าเอ้ยดับความอยากในปัจจุบันใช่หรือไม่แต่ถ้าปัจจุบันอยากทำอะไรเนี่ยต้องเช็คให้ละเอียดนะเอาไหมเอาไหมตัณหาในอดีตเกิดแล้วดับแล้วเหลือหรือไม่เหลือไม่เหลือเลยแม้แต่นิดหนึ่งสบายใจไหมและอดีตคือเมื่อไหร่ขณะจิตเมื่อกี้นี่ก็อดีตแล้ววินาทีเมื่อกี้นี่ก็อดีตแล้วเอาต่อไปตัณหาในอนาคตเกิดไม่เกิดยังไม่เกิดเลยไปกลัวอะไรมันประกาศได้เลยว่าอนาคตฉันไม่มีตัณหาเพราะคำว่าอนาคตคือยังไม่มาถึงแล้วปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันไม่มีตัณหาก็จบปัจจุบันพยายามดำเนินชีวิตอยู่ในพรหมจรรย์เพื่อป้องกันไม่ให้ตัณหาเกิดถ้าตัณหาเกิดก็ละตัณหาซะง่ายไหมคะง่ายง่ายมากผู้มีตัณหาก็เป็นผู้ที่มีความทุกข์ผู้ไร้ตัณหาก็เป็นผู้ไร้ทุกข์เพราะฉะนั้นโลกนี้ชีวิตนี้มันยุ่งยากมานานมันยุ่งยากมานานแต่พุทธเจ้าทำสิ่งที่ยุ่งยากเนี่ยให้ง่ายที่สุดให้พ้นทุกข์อย่างง่ายได้ที่สุดง่ายได้ไหมคะง่ายได้ว่าไงคะตัณหาในอดีตบามิหมดแล้วหมดแล้วดับไม่เหลือตัณหาในอนาคตยังบักเกิดไม่ต้องไปกังวลตัณหาปัจจุบันดับมาเหลือเพราะมีสติดูก็เห็นตัณหาเนี่ยดับไม่ใช่เหลือในปัจจุบันมันวิบขณะจิตเดียวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดับตัณหาในปัจจุบันง่ายมากเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บดับตัณหาเลยก็จบแต่ถ้าเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่สนองตัณหาเราตัณหาเราจะเกิดชำนาญหรือว่าไม่ค่อยเกิดเข้าใจหรือยังอาจารย์ที่แบบบล็อกตัณหาเราอยู่เลยเพราะมีตัณหาก็บล็อกดัดสันดานเราตลอดเวลาเลยเราจะสนองตัณหาไม่ได้เลยเนี่ยตัณหาก็เริ่มไม่ค่อยจะเกิดเพราะเกิดแล้วไม่สนองเพราะฉะนั้นนางตัณหาพระเจ้าจึงเอามาเป็นตัวที่หนึ่งในอริยสัจ4ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นนัมเบอร์วันเลยเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยเข้าใจไหมพุทธเจ้าไม่ยอมพูดว่าอวิชชาเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่พูดเพราะอะไรชาวบ้านรับไม่ได้ชาวบ้านไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดว่าความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์นี่มันเห็นไหมคะมันเห็นจะเลยนะหยอกแล้วไม่ได้ดังอยากนี่มันทุกข์จริงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจพระพุทธเจ้าสุดยอดสุดยอดแห่งความเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะอนุตตรบริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสุดยอดอริยสัจ4คือ general สอนทั่วๆไปได้เลยแต่สำหรับบางคน สอนเฉพาะคนนี้สอนเฉพาะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นภควาติบุคคลสุดยอดแห่งความเจริญพระเจ้าเจริญที่สุดในโลกและจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ได้อย่างยอดเยี่ยมสุดยอดสันติมหามาตย์จะต้องตายวันนี้สอน1คาถาบรรลุอรหันต์ไปเลยโอ้โหสุดยอดเราเรียนแบบมั่งไปเอาคาถาสันติมหามาตย์มาดูพระพุทธเจ้าสอนสันติมหามาตย์ว่าไงอ่านจบ3เที่ยวก็ยังไม่บรรลุเนี่ยมันอะไรไปสะสมบารมีคือคุณธรรมที่จะทำให้ข้ามฝั่งยังขี้เหนียวอยู่เลยเนี่ยยังโดนอาจารย์ชี้หน้าขี้เหนียวเธอเนี่ยทรัพย์สินมีตั้งมากมายแทนที่จะเอามาทุ่มเทให้กับอริยทรัพย์เอามาทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนาอะไรจึกจักจึกจักอยู่นั่นโดนตำหนิขี้เหนียวรีบให้ทานเธอยังผิดศีลอยู่รีบรักษาศีลเธอนี่สติไม่ดีฝึกสติเธอนี่สมาธิไม่คล่องฝึกสมาธิเธอนี่ความรู้ไม่ชัดมันฟังธรรมมันใส่ใจอย่างนี้สร้างบารมีเพื่อบรรลุนิพพานเข้าใจไหมฮะแต่อริยสัจสี่นี่คือ general คือทั่วไปชัดเจนว่าอยากเมื่อไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ใช่หรือไม่และครูบาอาจารย์ที่ดีคือครูบาอาจารย์ที่ตามใจสนองตัณหาลูกศิษย์หรือเปล่าไม่ใช่ต้องชี้ชัดให้เขาเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าเธอไร้ตัณหาเธอจะไม่ทุกข์เข้าใจหรือยังทำอะไรก็ทำได้ทำด้วยสติปัญญาไม่มีตัณหาในการทำไม่มีทุกข์แต่เมื่อใดหน้านิ้วคิ้วขมวดฟึดฟึดฟัดฟัดควันออกจมูกนั่นแหละมีตัณหาแล้วนะฮะเพราะนั้นตัณหาเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าเอามาเป็นตัวเด่นมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าต้องการให้ยาพวกเรากินเนี่ยเรางองแงนะพุทธเจ้าเอายานี้เอายาเนี่ยไม่ต้องกลัวพุทธเจ้ารวมซองแพ็คเกจเดียวเอาไปเลยลูกพุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจ4รู้ข้อเดียวรู้ทั้งหมด1แล้วนะ2ถ้ารู้อริยสัจ4นี่แหละละอวิชชาได้เลยเห็นไหมมันสัมพันธ์กันแต่ยังไงยังไงเนี่ยไม่เอาคำว่าอวิชชามาอยู่ในข้อที่2เอาตัณหาตัวเดียวพอเพราะตัณหาเกิดร่วมกับความรู้สึกสุขสุขกับสุขละเอียดนะเขาสุขแล้วเขาถึงอยากเขาสุขแล้วเขาถึงอยากได้เข้าใจไหมเพราะนั้นวันนี้เรียนเรื่องเวทนาในฌานแล้วเนี่ยมันจะบ้าฌานอยู่ไหมเนี่ยไม่ต้องบ้าฌานนะฮะแล้วไม่ต้องไปพยายามจะทำฌานนะฮะแต่จงปฏิบัติ7ข้อแรกในอริมักมีองค์8ให้ได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่มาจนถึงสัมมาสติไม่ต้องกลัว7เหตุนี้จะส่งผลให้คุณเสวยสุขพอนั่งปุ๊บก็มีวิตกวิจารปีติสุขง่ายมากเข้าชั้น1ง่ายมากเข้าชั้น2ได้ชั้น3ได้ชั้นโอ้ยเข้าชั้น4มันซะเลยเธอเพราะชั้น4รู้สึกเฉยๆเท่านั้นเองความรู้สึกเฉยๆทำง่ายจะตายใช่หรือเปล่าจงรู้สึกเฉยให้ง่ายเหมือนกระพริบตาเหมือนดิดนิ้วอ่ะนี่คือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาอินทรีย์ภาวนาคืออะไรเห็นอะไรแล้วถูกใจก็มีไม่ถูกใจก็มีเข้าใจไหมมะนาปังอะมะนาปังเข้าใจไหมแล้วบางอย่างเห็นแล้วมีทั้งมะนาป่ามะนาปังคืออะไรทั้งถูกใจและไม่ถูกใจทั้งหมดเป็นเรื่องหยาบถูกใจก็หยาบไม่ถูกใจก็หยาบทั้งถูกใจและไม่ถูกใจก็หยาบแต่จงเฉยนะเป็นอุเบกขาซึ่งละเอียดอย่างเงี้ยนี่คือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจและอุเบกขานี้เป็นเวทนาในฌานสี่เข้าใจไหมซึ่งฌานสี่เนี่ยเหมาะมากที่เราจะไปเห็นตามจริงการตรัสรู้ธรรมสามารถตรัสรู้ด้วยสุขโสมนัสได้ไหมได้เป็นสุขโสมนัสอันไหนอันซ้ายมือใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันขวามือหัวโป้งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ต้องเป็นเห็นอริยสัจสี่เข้าใจไหมเพราะนั้นเราก็มันเฉยแล้วเห็นอริยสัจสี่เฉยแล้วเห็นอริยสัจสี่บ่อยๆดีไหมคะนั่นคือมีฌานสี่แล้วก็เห็นอริยสีด้วยกวาดใบไม้ก็เฉยๆไม่ฟุ้งซ่านเลยจิตไม่ฟุ้งซ่านเลยกวาดใบไม้ไปก็โอ้ตุกตอนนี้มีเหตุเกิดตุกไหมเนี่ยมีตัณหาไหมไม่มีตอนนี้ก็นิโรธแล้วเนี่ยก็กวาดไปกันนิโรธนิโรธก็เป็นความดับทุกไปก็ดูความดับอะไรกวาดใบไม้ก็นิโรธเลยเหรออืมกวาดใบไม้ไปวิญญาณมีไหมคะวิญญาณเกิดไหมคะกวาดไปก็รู้ใช่ไหมวิญญาณเกิดแล้ววิญญาณดับไหมคะวิญญาณก็ดับก็เห็นแจ้งปฏิจจสมบัติไหมคะวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะดับ
1: เวทนาดับ
0: เวทนาดับตัณหาดับกวาดใบไม้ไปก็ตัณหาดับไปก็บรรลุนิพพานไปกวาดใบไม้ไปก็นิโรธนิโรธเช็ดถูไม้หินอ่อนก็นิโรธนิโรธดับไปดับไปดับไปไม่มีตัณหาเลย แต่พอเหลือบตาไปเห็นผลเชอร์รี่สีแดงก็ตัณหาเกิดโอ้ใครได้เชอร์รี่ว่าแล้วก็วางมือแล้วก็เดินไปแล้วก็เอื้อมมือจะไปเด็ดเชอร์รี่ก็ไม่ถึงก็ขยิงเก่งกอยก็ไม่ถึงเลยดึงกิ่งโน้นกิ่งนี้พอดึงปั๊บมดแดงก็หล่นใส่หัวกัดก๊อบก็อุทานว่าไงสมุทโยสมุทโยความอยากได้เชอร์รี่ทำให้มดกัดหัวไม่ใช้ปัญญาแต่ใช้ตัณหาอย่างเงี้ยก็เรียนรู้จากชีวิตจริงเข้าใจไหมคะแล้วพอเด็ดเรียบร้อยนึกขึ้นได้โหเฮาเป็นภิกษุณีโหภิกษุณีปัญหาเด็ดโอ้ไปเด็ดเรียบร้อยอาบัติปาจิตติไปปรงอาบัติอย่างเงี้ยก็เกิดการเรียนรู้ในวิถีชีวิตว่าเป็นสมุทโยหรือนิโรธเข้าใจหรือยังสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพื่อประโยชน์และความสุขของทุกๆชีวิตตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรา

0: โยนแต่ไม่อ่อนแอ
1: ถ่อมตนแต่ไม่สอคลอ
0: เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้าง
1: ยืนหยัดในความดีงามถูกต้อง
0: แต่ไม่ลำพองเย่อหยิ่งก้าว

FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานี
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้
1: ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิ์